0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ ปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1-1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1-2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1-0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3-2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา7:00 น.ต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบกับมาเลเซียในเวลา12:00 น.จากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา7:30 น.ส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง11:30 น.และรุ่น61กิโลกรัมหญิง15:30 น.สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: 8:00 น.กลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์ทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ฝนกระหน่ำทั้งคืนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกองทัพบกระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลบอร์ดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพจน์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการไหนสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณเบนจันทสิงห์นะคะ
0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพมีตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่ เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ Army Radio ค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะ แทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เป็นว
1: ัก
0: เป็นวักพักวันหนึ่ง
1: พักวันหนึ่ง
0: ครับไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่า นะครับ ช่วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน่
0: รอยัลนะครับหรือน้องแพรวรัติการอัมลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: อุ้ยใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะฮะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลย
1: อยากจะย้ายตามชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเนเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: จะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู
0: ่ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนนี่อายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นนะกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัยตามว
1: ัยตามวัย
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวญนะครับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทัพบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพชรนะคะที่ขอไปค่ะพชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารคณะสนันทาดี ี้ที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามมาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุมสำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง 25-27 กันยายนก็มีดังนี้นะครับ 25-26 กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงด

0: กั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
1: อย่างเช่นที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะมีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2: อ๋อใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารมาที่11กรมทหารมาที่4รักษาพระองค
2: ์
1: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
0: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์แล้วก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารมาที่23กรมทหารมาที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารมาที่11กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะ
1: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
0: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาว

0: พงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
1: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
0: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางหมายท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอัมเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตาเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับอ้าวช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
0: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณนายทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปค่ะ
1: ครับจากนั้นท่านปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการก็ได้กล่าวอำลานะครับโดยได้แสดงความภาคภูมิใจนะครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทหารราบซึ่งเป็นกำลังรบหลักของกองทัพแล้วก็มีส่วนในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดูแลความผาสุกของประชาชนพร้อมชื่นชมความร่วมแรงร่วมใจของกำลังพลทุกนายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเหล่าทหารราบให้มีความทันสมัยเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติอยู่เสมอแม้จะสิ้นสุดชีวิตราชการแต่ก็ยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณของทหารราบพร้อมให้การสนับสนุนและก็เป็นกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไปนี่คือเหล่าทหารราบ ราชินีแห่งสนามรบ
0: สนามรบค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
1: ครับถัดไปที่เรื่องของกองทัพบกนะครับมอบบ้านนะครับเรื่องราวของน้องๆทหารกองประจำการที่ได้รับสิ่งดีๆจากกองทัพบกนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แซ่เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวสร้างขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
0: ่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก
1: ับ
0: น้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
1: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
0: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
1: ยินดีกับน้องติ๊กปริสาแช่มพุทธาด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: ก็
1: แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
1: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
0: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
1: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช้าวันนี้ใครใช้ถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะครับตั้งแต่คลอง3ยาวไปถึงคลอง4ช่วงนี้มีน้ำท่วมขังทุกช่องทางการจราจรนะครับจึงทำให้การจราจรติดขัดมากนะครับท้ายสะสมอยู่ที่คลอง2ส่วนฝั่งขาเข้านะครับติดมาตั้งแต่คลอง1ยาวไปตอนนี้เลยคลอง3ไปถึงคลอง4แล้วด้วยนะครับตรงจุดนี้เองนะครับดังนั้นใครที่ใช้เส้นนี้นะครับรังสิตนครนายกนะครับทั้ง2ช่องเลยครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะครับน้ำท่วมคือไม่ได้ท่วมเฉพาะไหลทางนะท่วมทุกเลนเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรเช้านี้มีปัญหาในส่วนของน้ำน่าจะขังรอระบายแหละเพราะว่าตอนนี้ฝนมันยังไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็ตกอย่างเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับเรื่องของปริมาณฝนที่เข้มข้นมากๆครับสำหรับวันนี้อย่างที่เขาคาดการณ์กันนะครับ25วันนี้เจอหนักสุดๆ ด้วยนะครับ 7:40 นั่นคือน้องบอมบอมบีนะครับจากไมค์ทองคำขอบใจที่ฮักอ้ายแล้วก็รวมทั้งเราเริ่มต้นกันด้วยเพลงในชาร์ตของเรานะครับสำหรับคนใช่ที่ใกล้กันจากพี่เสถียรทำมือในอันดับที่5วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงชาร์ตตอน6โมงเย็นด้วยรอลุ้น
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: และเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าตัวรายการมานะครับแหมมาตอนเผลอเลยนะครับไม่รู้ว่าทันหรือเปล่าแต่ก็มีคนทันอยู่แสดงว่าตั้งใจฟังกันมากยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มือเร็วที่สุดและอย่างที่บอกวันนี้รับไม่จำกัดเลยเพียงแต่ว่าต้องส่งมาภายใน30วินาทีหลังจากได้ยินจิงเกิลนะครับซึ่งวันนี้อยู่ในหมวดของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆนะครับเมื่อกี้นี้ Samsung มีใครได้บ้างครับมีพี่จิ๋มจากพนังกล้าวพี่จุกคุณโจมหาชัยสายน้ำป้าแป๋วกาแฟสดครับน้องหมวยนภัตราคุณน้อยคุงคุณนกชลิดาบังซุปน้องนาท่าข้ามพี่รุจิราครับพี่กุ้งจากสระแก้วพี่หนูพินพี่จีพี่ดำแท็กซี่ครับแล้วก็มีพี่แมวไข่มุกแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยพี่อ้วนพัฒนาการ
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เดี๋ยววันนี้ลุ้นกัน6โมงเย็นนะครับว่าจะสามารถที่จะเหนี่ยวรั้งตำแหน่งแชมป์เปี้ยนต่อไปได้หรือเปล่าครับเพชรคทาวุฒินะครับขอบคุณแม่ๆหลายๆคนด้วยนะครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเดินทางมาร่วมนะครับเป็นเกียรติกับการงานบุญนะครับฉลอง3ปีของคนลุกทุ่งนะครับแล้วก็ออฟฟิศใหม่ที่สตูดิโอใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะได้มาเห็นบริษัทของเรานะครับแล้วก็ที่สตูดิโอที่เราแหมเมามอยกันว่ามีน้ำด้วยมันจริงหรือเปล่านะครับบางคนบอกเอ๊ะมัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจัดรายการไปเราก็จะเห็นแบบว่ามีน้ำไหลผ่านอยู่ด้านหลังสตูดิโอซึ่งเป็นสตูดิโอกระจกนะครับนะแล้วก็เป็นคลองเวนิสอยู่นะครับนะพี่ท็อปให้อาหารปลาจริงไหมมีปลาเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เห็นกันทั้งหมดแหละนะครับว่าเอออะไรยังไงแล้วบางทีเราจัดรายการไปนะเราก็พูดไปนู่นนี่มันก็บอกไอ้แบบว่าไอ้ตลกหรือเปล่าหรือไอ้แบบใครจะให้อาหารปลามีแต่ละมีอาหารปลามีท่าน้ำอยู่ข้างหลังด้วยเหรอหรืออะไรยังไงไอ้สตูดิโอบ้าบอเลยทำไมจะต้องบอกว่ามีอะไรแบบนั้นพิลักพิลั่นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนเชิญทุกคนนะครับงานทำบุญนะครับครบรอบ3ปีแล้วก็ขึ้นออฟฟิศใหม่สตูดิโอใหม่ของคนลุกทุ่งด้วยนะครับอ่านเกมไม่ขาดครับเพชรคทาวุฒิอันดับ1คนลุกทุ่งท็อป1010อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: ทักทายไปถึงพี่ศรีนวลด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเอาน้ำแข็งนะครับมาร่วมบุญกับเราด้วยเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับรวมทั้งแฟนคลับหลายคนนะที่พรุ่งนี้นะครับก็จะถือกับคงกับข้าวกันมานะครับแม่นานีบอกว่าเตรียมทำขนมไว้ให้กับมาถวายพระด้วยนะครับแล้วก็จะได้ทานกันในงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่นี้หลายๆคนก็เตรียมตัวนะนะบางคนก็ทำของคาวบางคนก็ทำของหวานนะครับขอบคุณในความตั้งใจนะครับในวันนี้ถึงแม้ว่าจะแบบจะยากหน่อยนะไปตลาดฝนตกอะไรเงี้ยนะครับนะขอบคุณจริงๆนะครับงานไม่เลื่อนนะครับเราก็ยังคงตั้งมั่นในการที่จะได้ทำบุญกันไปเพราะว่าสิ่งที่เราก็ได้เตรียมการมาเป็นเวลากับ 2-3 เดือนแล้วสำหรับการทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่ของคนลุกทุ่งมีเต็นท์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับบางคนบอกว่าตายแล้วคุณท็อปจะเปียกไหมคะใส่เต็นท์ใหญ่เลยค่ะนะครับปิดถนนเลยข้างหน้าเลยทีเดียวนะคะนี่ถ้าไม่เกรงใจจะปิด5แยกวัชรพลเลยนะคะนะมีเต็นท์ค่ะเต็นท์ใหญ่เลยนะเต็นท์ใหญ่มีเต็นท์เล็กมีนะครับหลังออฟฟิศเนี่ยก็ไม่เปียกนะครับเพราะว่าเป็นทางเดินยาวไปนะครับตั้งตรงเนี้ยนะครับคนหลบฝนมานั่งกินข้าวได้ประมาณเป็น100คนน่ะนะครับข้างหลังออฟฟิศข้างหน้าออฟฟิศใส่เต็นท์นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของน้ำท่วมไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเรามีคลองอยู่แล้วทีนี้ไปดูนะครับคลองเนี่ยสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกมหาศาลนะครับยังไม่ได้บอกว่าปริ่มจนแบบโอ๊ยตายแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะยังเดียวบอกว่าให้ตกไปอีกหน่อยนึงเติมน้ำให้ปลามันด้วยดีเลยทีเดียวนะครับมีเหตุถนนชมรุดด้วยนะครับใครที่กำลังจะใช้เส้นถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะครับตรงบริเวณหน้ากองการกงสุลนะครับตรงจุดนี้มีพื้นชมรุดเป็นหลุมโคลนนะครับใครที่ขับรถอยู่ทั้งรถเก๋งหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นหลุมโบลงไปแล้วก็เป็นโคลนเละๆนะครับคือถ้าตกลงไปนี่นอกเหนือจากรถจะล้มแล้วเลอะเทอะแน่นอนนะครับระมัดระวังนะครับเบื้องต้นการจราจรยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีพื้นชำรุดตรงจุดนี้นะครับแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกหน้ากรมการกงสุลพื้นชำรุดฝั่งเลนซ้ายสุดครับ
2: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: ิงจับผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: ฉีดโดนตายเรียบกำจัดยุงแมลงสาบมดสิ้นซากสเปรย์กังฟูมีทั้งกลิ่นลาเวนเดอร์และตะไคร้มีจำหน่ายที่ร้านค้าชั้นนำหรือสั่งออนไลน์ก็ได้ซื้อติดบ้านไว้เลยสาบมดฉีดให้หายท้องให้มันอังมาลองสเปรย์กังฟูฟู
3: ปวดเมื่อย
4: โอ้ย
3: แมลงกัดคัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไพรสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระต่ายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
0: หัวเว่ย
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
9: Next Sound Check
8: Sound Check

0: น้องเบิร์ธเดย์นะครับและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าหัวใจพระเอกนะครับก็ถือได้ว่าเป็น อีกหนึ่งศิลปินที่อยู่ในเจนของไททอนเจนของแกรมมี่โกเขาด้วยนะครับของแกรมมี่เนี่ยของจิมเมอร์มิวสิกเนี่ยนะครับที่เขาทำเพลงมาในโซนนี้นะครับก็มีความเป็นป๊อปๆน่ารักดีเหมือนกันนะครับหัวใจพระเอกครับวันนี้พี่นุ่นขอไว้ตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้า
1: คนลุกทุ่งของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนส.ใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณจิตารีสายสว่างครับ
4: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนส.ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่24ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปธิตารีฉายสว่างรายงานค่ะ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุจบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง and
1: next it's radio presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

าสิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นกลิ้งเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้าง

านนี้น้ำคงเต็มโอ่งที่ลาดลีแล้วนะครับเพราะว่าตกกันมาหนักๆนะครับอย่างต่อเนื่องบางจุดนี่ก็ตกมา2วัน2คืนแล้วด้วยนะครับอย่างล่าสุดคุณฤทธิ์ส่งรูปมานะครับอู้ตกใจเลยอ่ะคือที่แถวๆชลบุรีนะครับแยกชนชายนะครับน้ำเนี่ยท่วมนะครับถึงเอวเลยนะครับแล้วเราก็ตกใจบอกอุ๊ยคือคนแถวนี้ก็บอกว่าเวลาฝนตกหนักๆนะครับที่ชลบุรีตรงแยกเนี้ยฝนก็จะต้องเจอกันแบบนี้ทุกๆปีนะครับทุกครั้งเหมือนกันถ้าฝนมาหนักๆแล้วต้องเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงเลยทีเดียวนะครับนี่น้ำท่วมหนักมากนะครับตรงจุดนี้นะครับน่าจะเป็นในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เข้าที่ดูรูปนะครับคือสูงถึงเอวเลยทีเดียวนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวต่างๆนะครับที่พัทยาเอ่ยที่ชลบุรีเอ่ยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองนะครับ 8:23 นแล้วครับคนลุกทุ่ง next กับดีเจพี่ท็อปสราบุตรพลอยประดับนะครับช่วงนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงเพราะจากโปรเจกต์ไททอนเจนนะครับซึ่งหนุ่มๆเขาฟีดกัน3คนกับเจ็บสำฟ้าเนกนฤพลจาสิงชัยแล้วก็รุ่งนครพนม

ันนี้ฝนข้างนอกเป็นไงบ้างครับแถวๆวัชรพลตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มซาเม็ดแล้วนะครับมีตรงจุดไหนบ้างมาที่ยังคงตกหนักๆอยู่บ้างนะครับแล้วก็การจราจรใครที่อยู่บนถนนรายงานให้ทราบหน่อยเนาะนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มที่ไลน์นะครับค้นหา ID Line นะครับแล้วก็ID ของเราคือ @DJKLTFM นะครับเพิ่มเพื่อนที่ Line Official ไลน์นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความข้อมูลคุยกับ DJ ได้เลยนะครับเอ้านะครับตรงจุดไหนฝนหยุดบ้างแล้วครับฝนน้ำมาขนาดไหนนครนายกนะครับสระแก้วนะครับพี่กุ้งนี้ส่งมาบอกน้ำมาแล้วค่ะหน้าบ้านมาเยือนเลยทีเดียว

ช่วงนี้นะครับแหมน้ำเยอะมาปั๊บมดมาขึ้นบ้านแมลงสาบมานะครับก็ต้องเป็นปัญหากวนใจรวมทั้งเรื่องของยุงด้วยต้องระมัดระวังนะครับช่วงหน้าฝนนี้ยุงเยอะมากเป็นพิเศษนะครับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยกับการกำจัดแมลงยุงมดแมลงสาบทั้งแมลงบินแมลงคานนะครับแนะนำเลยกังฟูครับเป็นสเปรย์กำจัดแมลงใหม่ล่าสุดที่พลังฉีดดีมากนะครับฉีดทีเดียวคุ้มครองปกป้องยาวนาน4สัปดาห์ทั้งยุงแมลงสาบแล้วก็มดด้วยนะครับเป็นสเปรย์กำจัดแมลงน้องใหม่นะครับที่ชื่อเพิ่งเปิดตัวมาช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับเป็นกระป๋องสีเหลืองๆนะครับเหลืองสดมากๆเลยทีเดียวนะครับยี่ห้อกังฟูนะครับแล้วกลิ่นดีมากนะครับไม่ฉุนด้วยก็คือมี2กลิ่นคือกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นตะไคร้นะครับหอมสบายไม่ฉุนจมูกนะครับฉีดครั้งหนึ่งออกฤทธิ์ได้นานถึง4สัปดาห์นอกจากนั้นแล้วนะครับยังสามารถที่จะเลือกใช้เป็นยาจุดกันยุงด้วยก็ได้เหมือนกันเผื่อว่าใครที่ไม่ต้องการแบบสเปรย์นะยาจุดกันยุงเขาก็มียี่ห้อกังฟูครับจุดครั้งหนึ่งใช้ยาวนานถึง8ชั่วโมงแล้วก็เป็นสูตรพิเศษก็คือเป็นสูตรควันน้อยนะครับแล้วก็มีสูตรแบบควันปกติด้วยแล้วแต่จะชอบเลยตอบโจทย์ในทุกบ้านด้วยกังฟู

พี่จีบอกกำลังอยู่ในระหว่างการขับรถอยู่พอดีเลยสะดุ้งเลยนะคะ Apple มานะแหมเอาใจสาวก iPhone กันเล็กน้อยเหมือนกันสำหรับยี่ห้อมือถือนะครับที่เป็นเกมของเราในวันนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยติดอยู่บนทางมอเตอร์เวย์น่าจะมอเตอร์เวย์เนาะบ้านบึงฝนยังตกหนักอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงแล้วก็รถติดมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้เส้นถนนสุขุมวิทนะครับหน้าโรงพยาบาลชลบุรีเช้านี้นะครับน้ำขังท่วมสูงมากรถผ่านไปไม่ได้นะครับรถเล็กนะครับผ่านไปไม่ได้ก็เลยทำให้แบบรถติดหนักเลยหน้าโรงพยาบาลชลบุรีนะครับอ่ะใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่นะครับแชร์ข้อมูลนี้บอกกล่าวคนในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะครับเผื่อว่าฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ครับใครได้ไป30วินาทีแรกกันบ้างคุณโจมหาชัยครับพี่จิ๋มพนังกล้าวพี่จุกนะครับคุณบังออนพี่จินปอเปียมีป้าเผาคุณนกชลิดาป้าแป๋วกาแฟสดครับพี่หนุพินพี่อ้วนพัฒนาการพี่ดำระรวงนะครับน้องนาท่าข้ามพี่จีบังซุปคุณน้อยคงแล้วก็สายน้ำเป็นคนสุดท้ายที่ทันใน30วินาทีคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่เช้าวันนี้นะครับสน.บางเขนแจ้งข่าวมาเมื่อครู่นี้เลยครับประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกนะครับเส้นไหนตรงวัดพระศรีเนี่ยอุโมงค์ลอดตรงบางเขนนะครับมีน้ำท่วมขังนะครับรถเล็กผ่านไม่ได้ครับหลีกเลี่ยงนะครับไปใช้เส้นข้างบนทางราบแทนตอนนี้รถติดหนักมากครับอุโมงค์วัดพระศรีเข้าออกไม่ได้นะครับน้ำท่วมสูงนี่อัปเดตมาตอนช่วง 8:45 ที่ผ่านมานี้แบบเรียลไทม์เลยทีเดียวนะครับพี่ท็อปเข้าไปดูนะครับอุโมงค์ลอดวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญตรงวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนั่นเองนะครับก็ฝากข่าวไว้ด้วยเผื่อว่าใครที่ใช้บอกเอ๊ะทำไมตรงอุโมงค์ลงไม่ได้น้ำท่วมค่ะ
2: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio Presented by
5: เชอเอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาม
4: ีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
5: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
6: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยมัชรูมพลัสน้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
8: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลูกทุ่ง
9: Next Sound Check
10: Sound Check

0: เพลงใหม่จากปลายกนกพรนะครับเมื่อเช้านี้มีคนถามเพลงนี้มาใจตรงกันอยู่ที่4-5คนเหมือนกันเนาะบอกคือแล้วเนาะซิงเกิลใหม่ของเธอนะครับจาก Grammy Go นั่นเองแนะนำให้ฟังกันครับในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง Next สาวเช็คสาวเช็คสาวเช็ค
0: อัปเดตเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายนะครับระดับสูงประมาณทางเท้าแต่ก็เป็นอุปสรรคกับการจราจรเหมือนกันเพราะว่ารถก็ต้องขับช้านะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับขับเร็วไปบางคนบอกขับเร็วสิรถมันติดนะครับขับเร็วไปคลื่นมันก็จะไปโดนคนที่อยู่บนทางเท้าด้วยนะครับถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกหลัก4นะครับฝนตกมาทำให้น้ำขังรอระบายน้ำขังระดับทางเท้าตรงฟุตบาทพอดีนะครับตรงจุดนี้รถติดมากอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเขาเป็นข้อมูลไว้นะครับสำหรับเรื่องของน้ำท่วมขังรอระบายส่วนอีกจุดนึงนะครับที่รถเสียหายหลายคันมากๆก็คือตอนช่วงเช้าที่ตอนพี่ท็อปเนี่ยพูดไปตั้งแต่ตอน6 โมงกว่าๆแล้วถนนเทพรัตน์ฝั่งขาเข้าหน้าเมกะบางนานะครับน้ำท่วมรถเสียหายหลายคันเนื่องจากว่าตอนเช้าคนก็ออกมาแล้วก็รีบขับไปอ้าวตายแล้วจบรถจมน้ำไปครึ่งคันนะครับตอนนี้รถตายหลายคันมากโปรดหลีกเลี่ยงและโปรดใช้เส้นทางอื่นครับถนนหน้าเมกะบางนาฝั่งขาเข้าท่วมสูงนะครับตั้งแต่เช้าและตอนนี้8 โมงกำลังจะ9 โมงน้ำยังไม่ลดนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันกับท็อปกี้ขยี้ข่าวครับเปิดกล้องเมามอยคุยกันผ่าน YouTube ช่องคนลูกทุ่งด้วย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาล4นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจ้างกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แผ่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีตราดแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง180ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนรถแมพสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวได้แล้วหลังผู้พิพากษาตัดสินว่าคณะผู้บริหารสหรัฐต้องอนุญาตให้สื่อเหล่านี้กลับเข้าไปได้หลังออกคำสั่งห้ามสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครต31คนส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโดยวิพากษ์วิจารณ์คณะผู้บริหารสหรัฐว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้คุณวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ลูกทุ่ง Next It's Radio
10: Presented by
11: อัลบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
1: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
2: สนับสนุนโดย

0: พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เลยครับท็อปกี้กับยี่ขาวอีกี้ก็มาใส่เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังบอกนะฮะก็คือลูกปิดเทอมนะฮะแต่ก็เปิดเทอมก็สายค่ะปิดเทอมก็สายกว่าค่ะนะคะสมควรนะคะไม่มีลูกนะคะควรเอาลูกไปทิ้งนะคะหรือว่าเอาไปหาแม่ใหม่นะคะเอาไปฝากแม่ใหม่ไปก่อนนะคะสวัสดีทุกคนทางYouTube ด้วยนะครับต้องเหนือจากเราจะออกอากาศผ่านทางแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งแล้วก็ทาง FM 103แล้วนะครับบกมือทักทายทุกคนนะครับเจอกันวันศุกร์แล้วนะครับศุกร์25กันยายน2569นะครับพบกับพี่ท็อปเหมือนเดิมนะฮะกับรายการท็อปกี้กับยี่ข่าวประจำวันนี้สวัสดีทุกคนทาง YouTube ด้วยนะครับมีใครเป็นใครบ้างเอ่ยเข้ามาทักทายกันเหมือนเดิมกับการไลฟ์สดนะฮะน้องนาท่าข้ามสวัสดีด้วยนะคะวันนี้มาทักทายพร้อมกับสายฝนแล้วก็มีสาหร่ายยิ้มใสคุณนุบ้านแพ้วค่ะมีน้องจิ๊บจิ๊บพี่แหม่มสุพรรณนี่นะสวัสดีด้วยนะครับบังซุปนะครับพี่นุชราบ11นะพี่อ้วนพัฒนาการนะครับแล้วก็ยังมีจากทางน้องจิ๊บจิ๊บบอกว่าถนนบางนาตราดนะครับฝั่งขาเข้าร
1: ถติดตีหนึ่งนะคะ
0: อะไรนะคะ
1: ม
0: ัน
1: ตก
0: ไป
1: ได้ตีหนึ่งเลยนะคะ
2: เพิ่งตื่นเหรอ
1: ตื่นนานแล้ว
2: เขาตื่นมารถทงรถท่วมมากเมกะบางนารถจมไปครึ่งคันตั้งแต่เช้าแล้วจริง
1: แล้วถึงขั้นนั้นทุกคนอยู่บ้านกันเถอะยอมไม่ทำอะไรกันเลย
2: จริงๆฉันอ่านข่าวมาเมื่อเช้า
1: ก็จริงเหรอนี่นุ่มเล่น
2: แล้วจัดการเราจะเฟกนิวได้ยังไงล่ะคนฟังเราคนด่าเอาสิ
1: โอ้
2: เขาบอกว่ารถเนี่ยออกมาแล้วนึกว่ามันจะไม่ท่วมเยอะ
1: อ่ะใช่
2: คนก็พืดไปเลยไง
1: คือมันตกแบบตกสะสม
2: เ
1: ลยนะ
2: ใช่
1: แต่เมื่อคืนตอนดึกๆเลยคือประมาณตั้งตีหนึ่งได้นะที่คุณได้ตื่นเร็ว
2: คุณสุริยันจันทราสวัสดีด้วยนะพี่อ้วนพัฒนาการนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: แล้วก็ประตุยพรกมลก็มาแล้วเหมือนเดิมนะทักทายต่อกับที่ป้าเผาป้าแป๋วด้วยนะครับแล้วก็มีคุณละเอียดธรรมศรี
3: สวัสดีจ้า
2: แล้วก็คุณทศพิชัยนะฮะบอกว่าฝน
1: เพิ่งมาครับเปียกทั้งตัวมาดึกคุณทศพิชัย
2: นะพี่ดำแท็กซี่นะฮะเห็นบอกว่าแถววัดพระแก้วนี่ก็ยังไม่หยุดเลย
1: สนามหลวงอะนะ
2: สนามหลวง
1: แต่จริงแถวนี้ก็ยังไม่หยุดหรอ
2: ใช่น่าจะพรำกันตลอดแล้วก็สายน้ำด้วยนะฮะสายน้ำบอกว่าที่แถวแถวปทุมธานีน้ำไม่ท่วมนะคะเนื่องจากว่าไปนอนกั้นทางน้ำไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย
1: นี่ฝายปกติเมื่อก่อนที่สายน้ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยน
2: ฝายน
1: ้ำ
2: คือนะนางนอนพับเนี่ยสามารถกั้นน้ำ
1: กั้นเลยเลย
2: กั้นน้ำได
1: ้ลำลูกกานี่ไม่มีนะสบายมากเลยที่ราบลุ่มทุกคนที่
2: ผ่อนประจักษ์กั้นหน้าผ่อนประจักษ
1: ์กั้นหน้าผ่อนประจักษ
2: ์ข้างนอกน้องเนี่ยโอ้ท่วมกันวินาศสัตว์โลหมดนครนายกรังสิตนครนายกวันน
1: ี้แต่มีผ่อนประจักษ์ไม่ท่วม
2: ใช่เพราะว่าให้นางไปนอนกั้น
1: โอ้โห
2: นางไม่เข้า
1: ต้องมอบโลให้ผ่อนประจักษ์สามารถทำงานได้ต่อ
2: คนหรือกระสอบทราย
1: นั่นเอง
2: เป็นบิ๊กแบ็คเหรอ
1: โถคุณฝายน้ำ
2: เป็นบิ๊กแบ็ค
1: เป็นบิ๊กแบ็คซะละ
2: นะฮะ
1: อ้วนเหมือนกันบอกว่าพัฒนาการก็ยังตกหนักอยู่นะครับตอนนี้
2: ย
1: ัง
2: ตกอยู่พรำๆกันเลยทีเดียวนะฮะ
1: มีนบุรีเป็นไงบ้างเนี่ยพี่หมงบอกว่ามีนบุรีฝนตกทั้งคืนเหมือนกัน
2: ใช่
1: ก็เช้านี้ก็ยังไม่หยุดก็อยู่ใกล้ๆกันเน
2: าะนี่ๆวันนี้ฉันเปิดเว็บไซต์นี่ไว
1: ้
2: ว
1: ัน
2: นี้เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
1: อ๋อ
2: คุณนี่ไงนี่ๆเทพรัต
1: ขาเข้าอ๋อนู่นหน้าเมกะบางนาน้ำท่วมมีรถเสียหลายคันอ๋อเธอบอกอย่างว่านะเธอบอกมันขึ้นมาถึงใต้ท้องรถอ่ะ
2: ใช่
1: มันก็มี
2: เพราะว่าน้ำมันท่วมสูงสูงจริงๆ นี่วิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านี่ก็มีท่วมค่ะหน้าปทัยอุดมศึกษา
1: โรงเรียนปทัย
2: นี่
1: อุดมศึกษา
2: น้ำท่วมระดับทางเท้า
1: ระดับทางเท้าคือมันระบายไม่ทันเพราะมันตกมาตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเมื่อคืนนี้แล้วมันตกทั่วด้วย
2: แต่ที่เมื่อกี้อ่านข่าวไปนะอ
1: ี
2: กจุดหนึ่งก็คืออุโมงค์วัดภาษี
1: ข้างหน้านี
2: ่รอดไม่ได้นะฮะ
1: นี่เดี๋ยวเสร็จรายการผมต้องไปในวันนี้ไปตรงวันพระศรีวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ย
2: ไปเผาศพเหรอ
1: ใช่จุ้ยไม่ใช่สิแถวแถววัดพระศรีไม่ใช่วัดตรงวัดพระศรีเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงเลยเนี่ย
2: อุโมงค์ผ่านไม่ได้วันนี
1: ้โอ้คุณมากที่ทักขึ้นมาก่อนแต่ว่าไม่แน่ขอให้ระบายทันถ้ามันหยุดตกแต่ถ้ามันยังไม่หยุดตกก็ไม่น่าจะได้
2: มันยังไม่หยุดเลย
1: ก็ต้องใช้วิธีวนเอาวนรอบๆอุโมงค์เอาน
2: ี่ๆๆนะฮะแล้วก็ยังมีหลายสายเลยเดี๋ยวดูนี้แกก็รายงานกันไปทางหลวงเนี่ย
1: เมื่อวานนี้เรายังคุยกันเรื่องอะไรฝนบอมบอมบอมบอมบอมเมื่อวานมันไม่บอมตัวนี้แต่มันมาเรื่อยๆแต่มันมายาวๆเลย
2: ยาวๆแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันเขาบอกว่าจะตกแบบนี้ทั้งวัน
1: ทั้งวันเลย
2: ทั้งวันเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศแล้ว
1: ก็ต้องเร่งระบายน้ำระบายน้ำกันหน่อยนะสำหรับทางกรุงเทพมหานครนะครับคลองส่งน้ำส่งน้ำแต่ละที่แต่มันก็น่ากลัวตรงที่ว่าน้ำทะเลมันก็คงหนุนน่ะมันก็ออกยากออกลำบากเหมือนกันนะเช้านี้เพราะฉะนั้นใครไปเร็วใครไปช้า าหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับเข้าตัวเลยกู
2: กูละเอียดแต่มาสีนะฮะก็ทักทายทุกคนมา
1: สวัสดีพี่อ้วนทุกคนดีทุกคนเลยด้วยนะพี่หนูพีนด้วยนะครับนะแล้วก็อีกมีอีกเพียบเลยด้วยพรุ่งนี้เราก็จะมาทำบุญกันแล้วด้วย
2: ใช่เดี๋ยวจะมา
1: เราจะมาพายเรือมาทำบุญกันผ่านคลองเวนิส
2: ใช่
1: พรุ่งนี้น้ำมารถมา
2: พรุ่งนี้เรามีจุดรับส่งเรือนะฮะมีนักโครงการดังนั้นใครเอามาเอารถจอดที
1: ่มันก็ไม่ถึงขนาดนะเนี่ยเป็นไงเหรอเมื่อวานพูดเองเนี่ยฉันอยากให้คลองเวนิสของเราเนี่ยมันน้ำปิ่มน้ำมันจะได้สดเป็นไงแต่ยังไม่ถึงขั้นปิ่
2: ม
1: ยังสบายสบาย
2: ยังสบายๆอยู่
1: เขาเรียกว่าแบบว่าเฝ้าระวังเฉย
2: ๆลึกตั้งเมตรหนึ่ง
1: เกินเชื่อสิว่าเกิน
2: เหรอ
1: เกินผมว่ามีเกือบสองอ่ะ
2: จริงเหรอ
1: หมายถึงว่าถ้าเต็ม
2: อ๋อ
1: แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่ถึงหรอก
2: ยังไม่ถึงสบายสบาย
1: ใช่สบายๆอยู่นะ
2: ฮะอ้าวมาติดตามข่าวแรกของเรานะฮะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียน
1: ใช่ครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนนี่กำลังจะสั่งเหมือนกันเลยด้วยเมื่อวานนะแต่พอดียุ่งๆอยู่สุดท้ายเลยไม่ได้สั่งเลย
2: นะครับวันนี้นะฮะมีเรื่องราวของการทำการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องชู
1: ้
2: ซึ่งนะฮะทางทนายความก็ไปถามทนายความไปทำเหมือนคล้ายๆแบบ
1: มันทำโพกันเอง
2: ทำโพว่าคุณคิดว่าสถานที่ไหนที่จะเจอชู้มากที่สุด
1: คือเจอแล้วไปเป็นชู้กันหรือหมายถึงว่าเขาเป็นชู้กันอยู่แล้วเสร็จแล้วไปเจอแล้วแอบจับเกมได
2: ้ส่วนใหญ่ทั้งสองแบบคือไปสายลับจับชู้อ่ะ
1: โอ
2: ้สายลับจับชู
1: ้ร้านอาหาร
2: คิดว่าร้านอาหารใช่ไหมไปเจอชู้มากที่สุดบางคนคิดว่าเอ๊ะที่ทำงานไหมทำงานกันไปแล้วก็แอบเป็นชู้กัน
1: เออว่ะ
2: อะไรอย่างงี้ป่ะ
1: เออ
2: เหมือนฉันแก่ๆอย่างเงี้ยนะ
1: อ
2: ่
1: ะไปดูกันดีกว่าว่ามีที่ไหนกันบ้างอยากรู้แล้วเขามีอันดับมั้ยหรือว่ามีที่เดียวเลย
2: เขาบอกอันนี้คือสูงสุด
1: สูงสุดเลยเหรอ
2: เออสูงสุด
1: เฮ้ยคุณฝ่ายน้ำแจ้งมาด้วย
2: ฮะว่า
1: บอกนอนกั้นน้ำสบาย
2: สบายสบายนอนกั้นน้ำดีมากนะฮะเป็นบิ๊กแบ็คนะฮะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบิ๊กแบ็คให้ที่นี่หน่อยนะ
2: เออนะฮะ
1: ที่นี่ก็กลัวๆอยู่ด้วยนะเฝ้าระวังกันอยู
2: ่ใช่นะฮะ
1: ไหนที่ไหนดีอยากรู้เลยอ่ะสถานที่ที่เจอชู้ว่าผมว่าร้านอาหารพี่ว่าที่ไหนอ่ะ
2: ฉันอ่านมาแล้ว
1: อ๋องั้นไม่เอาคุณผู้ฟังว่าที่ไหนกันดีคุณสุริยันบอกรีสอร์ทก็มันอยู่ในรีสอร์ทมันเจอยาก
2: มันเจอยาก
1: มันเป็นสถานที่ปิดไงผมรู้สึกผมรู้สึกว่าร้านอาหารมันเป็นสถานที่เปิดใครไปใครมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรีสอร์ทมันสถานที่ปิดมันไปเพื่อการเฉพาะ
2: นะครับต้องถามผู้ชำนาญการนะฮะดิฉันไม่เคย
1: คือหมายถึงว่ามันไปเพื่อพักผ่อนบางคนก็ยุ่งงงยุ่งงานไม่ได้พักผ่อนมันก็ไม่สามารถไปดูได้หรือไปเห็นได้ที่รีสอร์ท
2: นะครับสถานที่ที่ทนายความ
1: บอกที่คาราโอเกะ
2: คาราโอเกะเหรอไม่ใช่ผิ
1: ด
2: นะครับที่จะเจอชู้และก็คนคิดว่าไม่น่าจะเจอแต่ก็เจอเยอะที่สุด
1: ครับ
2: ก็คือฟิตเนสกัน
1: เฮ้ยจริง
2: ฟิตเนส
1: ช่วงหลังผมนี่หลายบ้านแล้วนะ
2: ทำไม
1: วงแตกแยกย้าย
2: เพราะว่าไป
1: สอยกับเทรนเนอร์
2: ไปสอยกับเทรนเนอร์บ้างหรือว่าสอยกับคนที่ออกกำลังกาย
1: นี่อยากเปลี่ยนอาชีพเลยตอนนี้
2: คือ
1: ไปรับเป็นเทรนเนอร์เนี่ยแต่เอาตัวเองให้รอดก่อนมึงอะ
2: เพราะว่าส่วนใหญ่
1: อยากเอาสภาพตัวเองกลับมาปั๊บแล้วไปเป็นเทรนเนอร์เลย
2: อย่าง
1: น
2: ี้เลยเหรอ
1: จริงเห็นหลายบ้านแล้วนะ
2: ฮะ
1: เ
2: ออ
1: แล้วแบบว่าฟิตกันไปฟิตกันมาฟิตกันมาฟิตกันไปไม่รู้ทำไมมันฟิตกันอะ
2: ก็คือส่วนใหญ่จะไปตก
1: บางคนที่เจอผัวรวยเจอเมียรวยเลยนะอย่างนั้นเลยนะ
2: ท่านกล่าวว่าเดี๋ยววันนี้จะไปสมัครฟิตเนสแล้ว
1: ไปนี่ไปเทรนเขาหรือไปให้เขาเทรน
2: อะไรนะ
1: ไปเทรนเขาหรือไปให้เขาเทรน
2: ทั้งสอง
1: ทั้งสองด้วย
2: ทั้งสองเลยนะฮะเผื่อได้ทั้งสองทาง
1: นะฮ
2: ะเขาบอกอย่าง
1: น
2: ี้ฮะ
1: ยังไงฮะ
2: ก็คือว่าคือคนเนี่ยรักสุขภาพแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในฟิตเนสก็จะดูดีถูกไหมดูดีหุ่นดีเอ้ยเป็นคนรักสุขภาพเทรนกันไปเทรนกันมาอาจจะคนที่ไม่ได้รู้จัก
1: ฟิตไปฟิตมา
2: บางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทันเทรนเนอร์หรอกนะจ๊ะหาว่าอาชีพเขาเป็นอาชีพที่ไปขโมยผัวเมียชาวบ้านเขาไม่ใช่แบบนั้นแต่คนที่มาเทรนกันเองนี่แหละค่ะ
1: เทรนกันเองด้วยหรอ
2: ก็คือ
1: ฟิตกันไปฟิตกันมาฟิตกันมาฟิตกันไปฟ
2: ิ
1: ตไปฟ
2: ิตกันมาเช่นไปเล่นแล้วฉันก็ไปเจอแกเฮ้ยนี่หน้าตาดีหน้าแบบโอเคอาจจะแบบทำไปแอลเอิญคุยกันนู่นนี่นั่น
1: จริงด้วย
2: เออเป็นยังไงครับบ้านอยู่แถวไหนครับอุ้ยอยู่แถววัชรพลค่ะอะไรอย่างงี
1: ้วันเดี๋ยวทีหลังผมไปฟิตให้ครับ
2: เออได้ครับ
1: แถวนี้ฟิตเพียบเลยด้วย
2: ใช่ถูกต้อง
1: เออ
2: นี่แหละเป็นสถานที่ที่มักจะเจอชู้และความสัมพันธ์ที่นอกใจกันจากการฟิตเนส
1: ผิดที่มาเป็นสิบ
2: ไม่น่าล่ะ
1: เอ้ยเห็นใจ
2: ไม่น่าล่ะ
1: บัญชาที่ไปแล
2: ้วไม่น่า
1: ฮะ
2: ลุงบัญชา
1: ทำไม
2: บอกว่าจะไปสมัครฟิตเนส
1: ทำไมอยู่ดีๆช่วงนี้ขยันฟิตฟิตเช้าฟิตเย็นฟิตเย็นฟิตเช้าฟิตเช้าฟิตเย็น
2: ไม่ต้องไปฟิตเนสที่ไหน
1: ทำไมครับ
2: เอาแค่เดินให้รอดซะก่อน
1: ก็นี่ยังพูดถึงตัวเองเหมือนกันคือเออ
2: ไปฟิตเนสหรือไปกายภาพ
1: เขาหรือเออแต่กูเอาตัวเองให้รอดก่อน
2: เออใช่ได้ข่าวนี้แบบว่าเดินไม่ไหวแล้วนะฮะ
1: เจอแบบฤาษีดัดตนเข้าไป
2: อันนี้คือสถานที่ที
1: ่เขาทำ
2: คนเป็นชู้กันมากที่
1: บอกว่าตามทนายเขาบอกว่าก่อนจะมีคดีความเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นเอิญเริ่มต้นจากที่นี่กัน
2: ใช่ก็ไปสืบสาวเราเรื่องว่าเอ๊ะคบชู้นู่นนี่นั่นก็มาจากนี่แหละฟิตเนสเพราะว่าคนที่เล่นฟิตเนสเนี่ยหนึ่งมีรสนิยมเกี่ยวกับสุขภาพ
1: ดูแลตัวเองและทุกคนก็จะดูดีด้วย
2: ใช่
1: แล้วมันก็มีเรื่องท็อปิกให้คุยไงเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนก็จะมีเรื่องประมาณการก็คือในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลกันไปดูแลกันมาฟิตมาฟิตไปฟิตไปฟิตมาฟิตไปฟิตมาเอ๊ะทำไมวะฟิตจะลิ่งเฉยเลย
2: ใช่ถูกต้องนี่นะฮะนะครับดังนั้นก็ขอบอกว่าเวลา
1: น่าไปมาก
2: เวลาแฟนไปฟิตเนส
1: ครับ
2: อย่าวางใจ
1: สมัครเลยกู
2: ฮะ
1: สมัครเลย
2: ระวังไปเจอลุงนะ
1: บอกด้วยที่ไหนกรุณาแยกย้ายกันหากิน
2: ไปสมัครโอ้ยยังดีเลย
1: โ
2: อ้แล้วไปปุ๊บ
1: โอ้โหกำลังฤาษีดักตนเลย
2: เจอลุงอยู่ในทัดโยคะ
1: ยืดเส้นอยู่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันนะครับสำหรับในเรื่องของข่าวแรกเขาบอกว่าทนายเผยสถานที่ที่ทำให้เจอชู้มากที่สุดน
2: ะ
1: ทั้งมีโอกาสละกันใช้คำว่ามันมีโอกาสเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันแบบว่าดูแลสุขภาพทุกคนก็จะดูดีคุยก็จะคุยเรื่องประมาณการอะไรอย่างเงี้ยม
2: ัน ก็
1: เ
2: ล
1: ย
2: ถูกใจกัน
1: ทำให้มีโอกาสที่บอกว่าเออเนี่ยแหละครับนะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปนะครับอ่ะต้องขอขอบคุณด้วยครับกับข่าวนี้นะครับกับข้าวตรานกกระเรียนครับอร่อยประหยัดคุ้มราคาข้าวตรานกกระเรียนสนใจสั่งซื้อโทร0895279933หรือถ้าเกิดว่าใครอยากหาอะไรกินที่ดีๆมีสุขภาพข้าวตรานกกระเรียนเขาก็มีหมดเลยข
2: ้
1: าวไรซ์เบอร์รี่เอ้ยข้าวอะไรเอ้ยจมูกโค้งจมูกข้าวเอ้ยข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเอ้ยมีหมด
2: ใช่นะฮะ
1: เข้าไปสั่งได้เลยด้วยเช่นกันนะจ๊ะ
2: ใช่แล้วนะครับและคนลุกทุ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมานะธัญญาด้วยนะครับล่าสุดนี้สูญเสียคุณพ่อคุณน้ำเชื่อม
1: อ๋อหรอ
2: ครับคุณพ่อคุณน้ำเชื่อมก็คือคุณถวันมานะธัญญานะครับ
1: เชื่อมก็คือเจ้าของนี่แหละครับข้าวตรานกกระเรียนนี่แหละ
2: ใช่นะครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นประธานกรรมการโรงสีเจียมเม้งแล้วก็เป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดของนครราชสีมา
1: คือโคราช
2: นะครับซึ่งได้เสียไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับนะซึ่งก็จะมีพิธีนะครับประชุมเพลิงกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ
1: คือวันอาทิตย์นี
2: ้ใช่นะครับที่โคราชนะครับที่ศาลาสงวนวงวัดสามัคคีจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับญาติมิตรนะครับแล้วก็ผู้ที่นับถือนะครับครอบครัวมานะธัญญานะครับนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ฝากเรียนเชิญนะครับนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณน้ำเชื่อมกับคุณน้ำหวานด้วยนะ
1: ครับ
2: ที่สูญเสียคุณพ่อในโอกาสนี้นะครับนะฮะนะครับอ่ะมาที่ข่าวต่อไปกันเลยฮะ
1: ครับมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับพวกเรา
2: สนับสนุนโดย
1: นี่เลยครับนี่กังฟูกับข่าวที่สองของเรา
2: ช่วงนี้แบบว่าน้ำท่วมมดมาย
1: ุกจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยทุกคนนะบ้านไหนนะนี่ตอนแรกบ้านที่บ้านนี่หญ้าเยอะยาวสั่งตัดเลยด้วยนะแล้วก็ต้องคอยระเฝ้าระวังดีๆเลยด้วยตามท่อนี่อันนี้ผมเตือนภัยเลยนะทุกคนนะ
2: ตาม
1: ท่อตามท่อเพราะถ้าฝนตกแบบนี้ครับไอ้พวกแมลงบินแมลงคานหรือแม้แต่งูหรืออะไรทั้งหลายมันขึ้นมาตามท่อเลยนะ
2: ใช่
1: ครับแบบนี้เพราะมันก็หนีตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมครับนี่แหละนะกังฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลงนะครับนะฉีดกันให้สิ้นซากกันไปเลย
2: ใช่นะครับนะอ่ะนะครับมาดูเรื่องราวของอาหารมื้อเช้าฉันว่าแกเนี่ยมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมาก
1: ที่เข้าข่ายนี
2: ้4นิสัยตอนเช้าทำตับพังบางคนบอกว่าตับพังเพราะกินเหล้าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วจ้ะ
1: ไม่ต้อง
2: กินเหล้าไม่โนแอลกอฮอล์ก็ตับพังได
1: ้ตับพังได้ด้วยหรอ
2: ตับพังเลยนี
1: ่กินน้ำก๊อก
2: ลอง
1: ตอนอาบน้ำ
2: นี่ลองฟังดู
1: ใครมีพฤติกรรมแบบนี้วะไออาร์มใช่ไหม
2: อันดับแรก
1: อ๋อแล้วไป
2: ไม่กินข้าวเช้าแล้วก็ไปรวบตึงเน้นหนักตอนกลางวันในมื้อถัดไป
1: เออมีโอกาสแต่มื้อกลางวันผมไม่ค่อยหนักนี่มีตัวชี้
2: นะฮะ
1: แต่ก็แ ก็เป็นคนรวบแต่เป็นคนรวบ
2: ไปเช็คตับเลย
1: เออ
2: นะฮะอาจจะไปค่าตับสูงอะไรใดๆ
1: นะ
2: เพราะจริงๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าการที่ไม่กินอาหารเช้าเนี่ยนะฮะอินซูลินในร่างกายมันจะรวนนะฮะแล้วก็จะเกิดเรื่องราวของเวลากินไปปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจะไปเหมือนแบบไปดักจับไขมันนะไว้เยอะนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องของไขมันพอกตับ
1: ครับ
2: อืมนะฮะอันดับแรกคือไม่กินข้าวเช้าคือไม่กินอะไรเลยอ่ะแล้วก็เพียงจะ
1: ผมมีเพื่อนผมบางคนอ่ะเริ่มเป็นแล้วนะไอ้โรคเนี้ย
2: ไอ้โรคที่ไขมันพอกตับ
1: เนี่ยวิ่งเตะบงเตะบอล
2: อ่านี่แหละ
1: แอลกอฮอล์ไม่ดื่มด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไขมันพอกตับใช่ไหม
1: แต่ดันเป็นพอกตับยังงงแล้วมันเป็นได้ยังไง
2: นี่แหละก็มาจากการไปบอกเขาว่าไม่กินข้าวเช้า
1: อ๋อเออ
2: นะฮะ
1: บอกเลย
2: อันที่สองเริ่มวันด้วยการดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวานจัด
1: ๆไม่เป็นแบบนี้นี่
2: เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมเป็นน้ำเปล่า
1: แต่ว่าก็แอบมีผสมเพราะว่ามันจะได้บอกว่าเช้าๆเขาเรียกเนี่ยมันจะออกมาจัด
2: ชื่นหน่อย
1: มันจะได้สดชื่นหน่อย
2: แต่ว่าถ้าเกิดน้ำหวานมากๆไม่ควร
1: คือแอบกินน้ำหวานหรือบางทีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกันไปแล้วก็อันนี้ตบหน่อย
2: อันต่อมา
1: อะไรครับ
2: สูบบุหรี่ทันทีหลังตื่นนอนพอตื่นมาปุ๊บสูบก่อนเลย
1: ไม่มีละเลิกละ
2: นะฮะอันต่อมาในข้อสุดท้ายก็คือ
1: ครับ
2: กินยาที่เป็นสมุนไพร
1: อ๋อคือได้ยินมานาน
2: คือตื่นมา
1: ลูกกลอนทั้งหลาย
2: อะไรอย่าง
1: น
2: ี้ล
1: ูกกลอนทั้งหลายเมื่อก่อนเราก็จะเห็นตามวัดเขาก็จะ
2: รวมทั้งการกินยาแก้ปวดหลายชนิดที่เป็นยาแก้ปวดสมุนไพรคือตื่นมาปุ๊บคนต้องกินก่อนไง
1: ยาแก้ปวดสมุนไพรคือประเภทไหนก็แล้วผมนึกว่าพวกไทลีนอลพาราไม่ใช่
2: เป็นยาสมุนไพรแต่เป็นยาแก้ปวดกระใสเส้น
1: อ๋อ
2: เป็นสมุนไพรกระใสเส้น
1: ก็ค
2: ือ
1: เรียกว่าลูกกลอนทั้งหลายแหละด้วยเหมือนกัน
2: นี่แหละ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงไม่ผิดนะหรือว่าบางทีสูตรบัวล่มบัวลาเนื้อนั้นไม่ผิดแต่ขั้นตอนและวิธีการในการทำนั่นแหละที่บางทีมันอาจจะผิด
2: ใช่พวกนี้คือกินได้ไม่ผิด
1: สะอาดเอ่ยอะไรเอ่ยหรือบางเรื่องการตกค้างอะไรเงี้ยครับยาสมัยนี้จริงๆก็พัฒนามาจากยาแบบนี้นี่แหละ
2: ใช่ใช
1: ่แต่เขาสกัดส่วนที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายมาแล้วมันก็เลยทำให้พวกกากใยเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็เอาหมดไปแต่บางทีถ้าไปกินออริจินอล
2: ใช
1: ่มันก็จะมีเรื่องความสะอาดเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันเลยมีโอกาสใช่ไหมพี
2: ่ใช่ถูกต้องนะดังนั้นการกินยาสมุนไพรเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปกินพร้อมกับอาหารคือบางคนตื่นมาแล้วกินเลยไงโดยเฉพาะยาแก้ปวดที่เป็นยากระใสเส้น
1: คนโบราณ
2: เนอะโอ้ตื่นเช้ามาจะ
1: โอ้ปวดเนื้อปวดตัว
2: ตื่นมาปวดหลังกินก่อน
1: เอาปับ
2: อันนี้แหละตับพังนี่นะฮะ
1: คือเหมือนว่าเขาเพิ่งตื่นเหมือนกันเหมือนเราอ่ะยังไม่ทันวอร์มเลยทำงานหนักละ
2: ใช่นะครับแล้วก็รวมทั้งการกินยาพาราเกินขนาดอันนี้ก็มีโอกาสที่ทำให้ตับพังได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: มันโดยตรงเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ใช่แบบปุ๊บปั๊บพาราปุ๊บปั๊บพารา
1: ก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นคอยพวกเคมีอ่ะเออกินเข้าไปเยอะๆมากๆมันก็มีโอกาสในเรื่องของการทำงานหนักมากกว่าปกติ
2: ใช่แล้ว
1: ถ้าทำในจำนวนปริมาณมหาศาลหรือเป็นประจำมันก็ไม่ดีนะครับ
2: นะฮะนะครับ
1: ด้วยความเป็นห่วง
2: จาก
1: นี่เลยครับกังฟูนะสเปรย์กำจัดยุงและแมลงครับฉีดโดนตายเรียบปราบยุงแมลงสาบมดให้สิ้นซากครับกับสเปรย์กังฟูจ้าน
2: ะฮะนี่คุณสุริยันบอกว่าเพื่อนผม
1: เข้าห้องน้ำ
2: 10รอบสูบบุหรี่10รอบจริงเหรอ
1: เออก็เป็นได้บางคนที่ติดหนักๆนะเออบางคนที่ติดหนักๆบางคนที่ยังเลิกไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยไปที่อื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องในห้องน้ำอย่างเดียวหรอกอบอยู่ในนั้น
2: บางคนเขาก็ไม่มีที่สูบไงเขาก็ไปสูบน้องน้ำ
1: ส่วนคุณฝ่ายน้ำแจ้งมาบอกว่าลุงบัญชาเขาไปหาลูกค้าค่ะลูกค้า VIP ค่ะเผื่อจะสั่งตัดชุดก็เลยไปฟิตเนส
2: อ๋อไปฟิตเนสจริงเหรอตายเลยจะไม่รู้เนี่ยเห็นบอกไปหาลูกค้าตลอดเลยฝ่ายน้ำบอกว่าไงนะ
1: ไปหาลูกค้าที่ฟิตเนส
2: ลุงบัญชาไปหาลูกค้าแบบ VIP
1: เลยด้วย
2: สั่งตัดชุดแบบ VIP
1: สั่งตัดชุดไปเลยฟิตเนส
2: เออจะต้องติด
1: ไปบ้างไปบ้างไปดูหน่อย
2: ติด GPS เพราะอีตาเนี้ยไม่น่าไว้วางใจ
1: โอ้ยเดี๋ยวคุณศิรดาบอกว่าอะไรนะคุณศิรดาเพชรบูรณ์สัญญาณดีชัดเจนโอ้ฝนตกไหมเพชรบูรณ์คุณศิรดาแจ้งข่าวหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันคุณสุริยันบอกแอดไลน์ไปเปลี่ยนเป็นแต่ไลน์ครับไลน์แอดดีเจเคเอลทีเอฟเอ็มหรือว่าไลน์ของข้าวตรานกกระเรียน
2: เออ
1: นั่นสิกัน
2: นะฮะอ่ะนะครับมาถึงช่วงของการตอบคำถาม
1: เออมีคำถามนะ
2: มีสิมีเตรียมไว้แล้ว
1: จะคำตอบอย่างนี้จะหมดคำถามมา
2: เออเตรียมจะหมดชั่วโมงแล้วด้วย
1: ตายตายตายเอาเร็วเร็วเมื่อคืนยังไงนะอะไรนะอะไรเซสายฝนนะ
2: ดอกไม้ในสายฝน
1: เออดอกไม้ในสายฝน
2: บ้าเหรอ
1: ต้นไม้ในสายฝน
2: อะไรนะ
1: ลูกไม้ในสายฝนเออ
2: เล่นเองงงเลยเมื่อคืนนี้เป็น EP ที่18
1: ครับ
2: ชื่อ EP ว่าแสงไกลไกล
1: แสงไกลไกล
2: แสงไกลไกล
1: ถามว่าแสงนี่พุ่งมาจากไหน
2: โอ้โหอีบ้า
1: เอางั้นถามว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิ
2: ถามเลยมะ
1: ถามเลยค่ะพี่แมวบอกเลยถามเลยค่ะพี่แมวอยากจะตอบมากค่ะ
2: แสงมีกี่สเปกตรัม
1: นี่เป็นไงล่
2: ะ
1: คำถามสายวิทย
2: ์
1: ม่วงน้ำเงินครามเขียวเหลืองแสดแดง
2: กี่สเปกตรัม
1: นะพี่แมวบอกติวเข้มมาอย่างดีคร
2: ับ
1: แสงมีกี่สเปกตรัมค
2: ะ
1: สีไหนเป็นสีที่เข้มข้นที่สุด
2: นี่นะ
1: ความข้นของแสงสูงสุด
2: อันนั้นไม่ใช่คำถาม
1: ไม่ใช่คำถาม
2: เพราะถ้าเกิดถามแบบนี้อาจจะโดนด่าได
1: ้พี่แมวตอบสามแสงว่ะ
2: สามแสงมั่วแล้วยังไม่ทันถามเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: มั่วแล้วพี่แมวถามเลยนะฮะว
1: ่
2: าเมื่อวานนี้นะฮะอ่ะโอเคโจเขาก็หายไปใช่ไหมเพราะว่าเขาโดนบูลลี่จากในโรงเรียนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีปัญหากับเพื่อนนะพีทก็ออกไปตามหาแล้วปรากฏว่าเขาก็ไปเจอกันอยู่ในกระท่อมน้อยริมทะเล
1: เรียกว่ากระท่อมก็ฟังดูดีไปฟังดูเหมือนกระต๊อบ
2: กระต๊อบนะเออไม่รู้แหละเขาหายไปปรากฏว่าญาติญาตินะพี่น้องก็โทร
1: ไปตามหากันด้วยความโทรหากันด้วยความ
2: ใช่อยากถามว่า
1: ถามว่า
2: พีทก็ปิดมือถือ โจก็ติดต่อไม่ได
1: ้
2: ติดต่อไม่ได้กี่วันคนที่ตอบคนแรกได้
1: โคตรโหดเลยอ
2: ่
1: ะในนั้นมีพูดไหม
2: มี
1: พูดเลยใช่ไหมว่ากี่วัน
2: ก็ฉันไปฟังมาสิฉันก็เลยถึงมาถามได้สิบ้า
1: ตัวเองก็ลืมเหมือนกันกี่วัน
2: อ้าวนี่
1: เดี๋ยวมีคนตอบมีคนตอบเดี๋ยวเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มตอบกันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: เ
1: ขาตอบกันได้ด้วยนะ
2: เออเห็นไหมแสดงว่าเขาฟังกันจริงจังส่วนอีกคนเล่นเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: คืออะไรตอนที่ขับเลยเจ็บใจแทนพี่แมวเจ็บใจแทนพี่แมววอร์มอย่างดี
2: วอร์มอย่างดีไปสามแสง
1: วอร์มอย่างดี
2: คำถามไม่ได้เกี่ยวกับแสงเลยนะ
1: เออไม่เกี่ยวกับแสง
2: ถามว่าหายไปกี่วัน
1: ดูสาตอบมาก็ยังเดี๋ยวดูสาแฟลตไปหน่อยนึง
2: คนที่ตอบได้คนแรกคือใครฮะ
1: ป้าตุ๋ยพอดกระมอน
2: หายไปทั้งหมด3วันติดต่อไม่ได้ซึ่งในเรื่องเนี่ยก็คือพายพี่สาวของพีทเป็นคนบอกเลยว่าเนี่ยโทรหาพีทแล้วเนี่ยพีทปิดมือถือติดต่อไม่ได้ทั้งหมด3วัน
1: ในแง่ความเป็นจริงที่แจ้งความแล้วนะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: พอเกิน24ชั่วโมงเ
2: นี่ยนะฮะอ้าวแล้วมีคนที่ตอบได้นะที่จริงตอบ3วันมาหลายคน
1: 3วันถูกทุกคนเลยอันนี้ตบมือให้ทุกคนก่อนด้วยนะฮะชื่นชมทุกท่านเลยแปลว่าตั้งใจฟังจริงๆขอบคุณมากหรือลอกกันบ้านเพื่อน
2: เออนั่นน่ะสิอย่างสายน้ำเนี่ยฉันว่า
1: ลอกที่บ้านเพื่อนลอกกันบ้านไหนดูซิคนอื่นเขาตอบว่าอะไรไหนฉันพิมพ์ไปหน่อย
2: เออพอดูเฮ้ยสามวันฉันพิมพ์บ้างสามวัน
1: ฉันพิมพ์บ้างอะไรเงี้ยบางคนลอกกันบ้านเพื่อนไม่ใช่นะ
2: นะ
1: ก็คำตอบคือ3วันนะฮะเออชื่นชมทุกคนเลยด้วยทุกคนตอบถูกหมดเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังกันด้วยเลยนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้ยังมีอีกนะ
1: วันนี้มีอีกเหมือนเดิมสามทุ่มสามทุ่มตรงหรือสามทุ่มครึ่ง
2: สามทุ่มตรง
1: สาม
2: ทุ่มนิดๆแล้วกันหลังข่าว
1: คืนนี้ที่คนลุกทุ่งนะมาติดตาม EP ที่19นะครับพี่แหม่มบอกโอ้โห EP แล้วตื่นเต้นมากอยากฟังต่อ
2: นี่มีคนบอกว่าเดี๋ยวพี่กับโจจะตายไหมอะ
1: อะไรนะ
2: จะตายไหม
1: เนี่ยโดนคลื่นซัด
2: เออไม่รู
1: ้หายไปแล้วก็ตอบเจอสึนามิ
2: อาจจะเจอผีเสื้อสมุทรออกมา
1: ตัดจบเลยนั่นแหละ EP 19
2: วันนี้ EP ที่19รอติดตาม3ทุ่มนิดๆ
1: แล้วก็ต้องรอแล้วก็อย่าลืมนะพอฟังเสร็จรีบนอนด้วยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำบุญกัน
2: ใช่ถูกต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถามในงานดีกว่า
1: เออ
2: เออดีมะมาถามในงาน
1: คุณสายน้ำบอกว่าเกียรติจังเลยรู้ทันเนี่ย
2: ไม่ได้ฟัง
1: ไม่ได้ฟังแล้วผมพิมพ์มาว่าคุณถูกต้อง
2: พอเขาบอก3วันก็พิมพ์มา3วัน
1: เพราะคราวที่เราโพร่งไปทีนึงแล้วเราก็ผิดมา
2: เขาบอกเราว่าถ้าเกิดเป็นแนวตามแบบนี้รับรองว่าจะไม่ได้นะ
1: พี่แมวเนี่ยพิมพ์ถูกต้องฟังแน่ๆบอกติดโจปวดท้องมากอะไรอย่างเงี้ยคือฟังจริงๆแต่แนะนำเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไปปรึกษาป้าตุ๋ยว่าใช้เน็ตอะไร
2: หมดเวลาละ
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่นะพี่แมวถามพรุ่งนี้เราเลี้ยงพระกันทั้งหมด
2: เลี้ยงพระกี่รูป5รูปครับ
1: 5รูป
2: ตอนแรกจะ4แล้วก็เกรงใจ
1: ไปไม่กลับเราไม่ตื่นฟื้นไม่ดีเอา5
2: เออนิมนต์ตอนแรกนิมนต์4
1: นิมนต์4
2: บอกว่าชาตะมรณะ
1: ไ
2: ก
1: กี้มา
2: สุรบดินปรากฏว่าอ๋อแต่แล้วผิดงาน
1: อ๋อก็เลยพระก็เลยบอกว่า5องค์แล้วกันโยมนะกำลังสวยนะครับก็เลยพรุ่งนี้เราจะทำบุญทั้งหมด5รูป
2: ใช่นะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วครับ
2: อยู่ต่อกี้ต่อนะ
1: จ้า
2: บ๊ายบาย
4: ท็อปกี้ขยี้ข่าว
5: สนับสนุนโดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสนใจโทร0895279933
6: สนับสนุนโดย

0: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

0: ปวดเมื่อย
1: โอ้ย
0: แมลงกัดคัดตึง
2: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
4: Next Sound Check
2: Sound Check

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานียกระดับเตือนภัยธงส้มหลังระดับน้ำคลองรังสิตแตะ1เมตร55เซนติเมตรเตือนประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวะเริ่ดเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวะเริ่ด

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 นาทีระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรนะครับจากเดิมที่1เมตร55เซนติเมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
4: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเคงอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: มือสุขภาพ
6: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง3โรคหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคเบาหวานชนิดที่2 6โรคกระดูกพุนหรือปัญหาเกี่ยวกับเข่า7โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลกรมอนามัยเผยว่าสถานการณ์พฤติกรรมของคนไทยยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่มีแนวโน้มเฉลี่ยมากกว่า13ชั่วโมงต่อวันแม้ว่ากลุ่มผู้ใหญ่จะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่แนะนำขณะที่เด็กวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายต่ำซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
1: Next It's Radio
2: Presented by
3: อาบาลอนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมมัชลูมพลัสน้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร 02-857-5119

บ้านก็ต้องอบผ้านะครับช่วงนี้นี่คือตากผ้าใส่หน้าฝนนะครับสำหรับเพลงนี้เหมือนกับความคิดถึงและความรักนะครับส่งไปมันก็ไม่ถึงนะเหมือนกับการตากผ้าใส่หน้าฝนทำยังไงมันก็ไม่แห้งวงเล็บถ้าไม่เข้าเครื่องอบครับนะจากเมลตวิสากับตุ๊กตานริศราครับ10:11 นอยู่ด้วยกันที่นี่ครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญที่คนลูกทุ่ง Next หรือว่าคนลูกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนในวันศุกร์แล้วครับแป๊บเดียวนะฮะวันนี้เข้าสู่เพเดย์ศุกร์ที่25 กันยายน 2569โอ้โหส่วนรถมากันอีกแล้วเย้ายวนกันอีกแล้วยังไงใครที่ต้องซื้อของข้าวของเครื่องใช้อยู่แล้วนะฮะที่จำเป็นเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะได้ซื้อของที่มันประหยัดขึ้นนะแต่อะไรที่ไม่จำเป็นก็อย่าเห็นแก่ราคาไม่งั้นเขาเรียกว่าบางท่านอาจจะล้มละลายได้ในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะครับนะอยู่ที่ไหนทำอะไรทักทายกันมาครับในทุกๆช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของนี่แหละครับ @DJKLTFM นะชาวด้อมคนลูกทุ่งทั้งหลายนะครับแล้วก็ที่ Lucky Everything แล้วก็อีกหลายๆช่องทางครับรวมทั้ง SMS ที่464-2103กับพวกเราชาวคนลูกทุ่งนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้วันนี้ต้องมาลุ้นกันทั้งวันนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทางวัชรพลเริ่มเบาๆครับแต่ยังครึ้มๆอยู่มีเป็นตกแบบละอองฝอยๆพรุ่งนี้เราจะมาทำบุญกันแต่ว่ามาลุ้นกันว่าเอ๊ะจะมารถหรือจะมาเรือมีคนขอเพลงนี้มาครับขอให้อย่าเป็นเหมือนเพลง เอาแค่รอระบายก็พอผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

0: รมทั่วไทยจริงครับจัดไปตั้งแต่ตีหนึ่งเมื่อคืนหวังว่าเซตนี้เขาเรียกว่าเปิดแบบว่ากันเอาไว้ก่อนกันฝนไว้ก่อนว่าหยุดก่อนนะจ๊ะให้คนอื่นเขาได้ไปทำมาหากินบ้างก่อนนะจ๊ะเบรกสักพักนึงนะก่อนฝนจะเหนื่อยมากไปกว่านี้แต่ตอนนี้ดูจากสภาพนะครับนะแล้วก็สภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเริ่มหยุดแล้วนะครับแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางไปไหนในวันนี้อย่าลืมนะครับเตือนไว้อยู่ทุกๆวันเลยด้วยพกร่มนะหรือว่าอุปกรณ์ใดๆหรือชุดกันฝนนะครับเพื่อจะได้เป็นการดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ป่วยมากไปกว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนป่วยก็เยอะเลยด้วยเอ้ามาดูสิใครมาทักทายพวกเรากันบ้าง นะครับสำหรับในเช้าวันนี้พี่บอลบางกลวยครับสวัสดีด้วยครับบอกว่าสุขทุกที่ดีทุกวันสดชื่นแจ่มใสทุกเวลาเลยนะครับน้องจิ๊บก็มาแต่เช้าแล้วนะครับบอกสวัสดีวันศุกร์ให้เจริญก้าวหน้าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสุขภาพแข็งแรงสดใสตั้งไหลมาเทมามากมายเลยด้วยนะครับคุณพี่หน่อยมาลัยทิพย์ก็มาสวัสดีวันศุกร์รวยสุขรวยโชคแล้วก็รวยทรัพย์ด้วยนะครับจากพี่หน่อยมาลัยทิพย์นะครับแล้วก็สวัสดีชาวด้อมทุกคนเลยน้องตาลมาตะเอแล้วก็มามอร์นิ่งด้วยน้องลิลลี่ก็มาวันศุกร์สุขสันต์ตื่นมากับความสดใสโรคภัยอย่าได้ถามหาเงินทองจงวิ่งเข้ามาปัญหาข้างหน้าไม่มีนะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่นาท่าข้ามสวัสดีน้องกี้และสวัสดีทุกคนเลยด้วยครับนะจากพี่นาท่าข้ามแล้วก็มาสวัสดีวันศุกร์ให้มีความสุขมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงนะครับจากพี่นาท่าข้ามด้วยนะครับแล้วก็น้องตาลน้องฝนตกไหมตกสิครับมีที่ไหนไม่ตกบ้างนะฮะตอนนี้บางพลูบางรักน้อยนะครับนะไม่รู้ว่าหยุดหรือยังยังมีน้องจิ๊บนะจากบางพลีก็บอกว่าตกเนี่ยทั้งคืนแถวๆวัชรพลด้วยเหมือนกันนะครับยันเช้าเลยแต่ตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคลึ้มๆอยู่พี่แหม่มสุพรรณนะครับแถวนนทบุรีก็บอกชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องกี้และทุกคนด้วยนะสวัสดีวันศุกร์มีสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับขอบคุณนะครับนี่พี่นุชราบ11นะจากแถวบางแควันนี้ไม่ได้อยู่ราบ11นะครับช่วงนี้อยู่แถวบางแคหมู่บ้านเศรษฐกิจแม่เอ็นดูนะส่งมายิ้มสู้ให้กำลังใจตัวเองและเติมพลังงานดีๆทักทายกันในทุกๆเช้าสวัสดีวันศุกร์ด้วยนะครับมอร์นิ่งทุกคนนะน้องลิลลี่บอกบางเขนก็ใกล้ๆกันนะครับบอกตกหนักตลอดทั้งคืนเลยด้วยแล้วเขาบอกว่าแถวอะไรวงเวียนบางเขนน้ำท่วมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากน้องอุ้ยโหวันนี้อากาศฝนตกนี่น้องลิลลี่ส่งข้าวต้มร้อนๆเป็นข้าวต้มกุ้งใส่หมูสับทรมานใจเหลือเกินครับเห็นแล้วหิวมากจากหิวอยู่แล้วเป็นหิวมากคุณพ่อวิสิตบอกสวัสดีวันศุกร์ทวีสุขทวีทรัพย์รับโชคลาภรุ่งโรจน์ร่ำรวยแข็งแรงกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจากโอ้โหพี่อ้วนพัฒนาการนี่ตอนนี้ฝนเดือน10ใช่ครับเดือน6ไม่พอครับตอนนี้เป็นเดือน10แล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ทักทายมารวมทั้งป้าเผาด้วยแถวๆพระประแดงเป็นยังไงบ้างครับบอกชุ่มฉ่ำจ้าแถวๆนี้ยังไม่หยุดตกเลยน้องกี้แล้วก็พี่หนูพินด้วยนะครับจากลาดพร้าว101เป็นยังไงบ้างบอกระบายน้ำไม่ทันเลยค่ะในซอยแถวหน้าบ้านตกหนักมาเรื่อยๆเลยด้วยนะสวัสดีน้องกี้ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าสุขสดชื่นเบิกบานสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพเป็นยังไงอยู่ที่ไหนบ้างอย่าลืมมาอัปเดตกันบ้างนะครับนะด้วยความเป็นห่วง ยังไม่ถึงขั้นไม่สบายนะกันกันคอหน่อยๆเฉยๆแล้วยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับบางคนบางท่านที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกันพี่หมงบอกว่า ขออภัยกินข้าวอิ่มนั่งฟังเพลงสบายๆไปพี่แต่วันนี้กวาดบ้านทวนถูบ้านแน่นอนจ้า
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เต้งที่ติดเทรนด์ครับนี่คืออันดับที่5ในชาร์ตของชาวดอมคนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับคิดถึงเพลงสไตล์แบบพี่เถียนนะฮะเสถียรทำมือไม่ได้ฟังนานเลยด้วยนี่คือคนใช่ที่ใกล้กันครับอันดับที่5ของพวกเรา
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: คุณผู้ฟังครับถามผมกันมาว่าวันนี้มอนิเตอร์เกมธีมเป็นอะไรเออชั้นสิมอนิเตอร์เกมวันนี้ครับเป็นชื่อยี่ห้อโทรศัพท์มือถือโหมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะแต่เอาจริงๆบางยี่ห้อผมก็ไม่รู้จักนะออกไปแล้วมี Samsung ออกไปแล้วบ้างเอ่ย Apple โอ้สบายมากนะฮะ Huawei อ้าวก็ยังเคยนะฮะได้ยิน Realme เออและก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อวันนี้เราจะเอาทั้งหมด5รายชื่อเท่านั้นครับโหดไหมโหดไหมโหดไหมเอา5ท่านเออนะ5ท่าน อย่าอดกลวนนะเพราะว่าวันนี้ครับเพราะวันนี้ฝนตกก็แล้ว5ท่านเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว แค่บอกว่าเออรู้สึกว่าเลข5เออมันสวยดีนะฮะก็เลยวันนี้ขออนุญาตนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะจะเอา5หรือจะเอา3พรุ่งนี้เขาทำบุญครบรอบ3ปีนะเข้าสู่ปีที่4เออเดี๋ยวเอา3เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าโหดไปงั้นเอา5แล้วกันวันนี้ทั้งหมด5ท่านครับติดตามฟังกันได้ครับที่นี่ครับที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์กับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอ
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
7: เสียงจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
6: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
6: Oppo
2: คนลุกทุ่ง Next Sound Check

0: หน้าแปลกแดกเรียบเอ้ยไม่ใช่หน้าแปลกแดกหมดครับเจวีสังกะสีเหล็กครับคนลูกทุ่งสาวเช็ค
1: คนลูกทุ่ง
2: next สาวเช็ค
1: สาวเช็คสาวเช็ค
0: โอ้กำลังไปโลดเลยนะครับทั้งน้ำพริกลงแดงเอ่ยทั้งน้ำพริกเผาป่าเถื่อนทั้งอะไรนะแจ่วบองไข่นัวซึ่งผมเคยกินอยู่อันเดียวนะครับคือแจ่วบองไข่นัวนัวจริงๆตอนแรกนึกว่ารสชาติจะบางๆหน่อยพอใส่ไข่ลงไปที่ไหนได้ก็ยังแซ่บอยู่เลยนะครับมาและมาเฉลยแล้วนะครับสำหรับช่วงแรกของเรากับมอนิเตอร์เกมเล่นทีเผลอเผลอหลายคนแต่ก็ไม่เผลอหลายคนเหมือนกันชื่อโทรศัพท์มือถือในช่วงนี้ครับที่ออกไปก็คือ OPPO มีใครบ้างหนอท่านแรกนะครับคุณโจมหาชัยนะฮะท่านที่2คนต่อไปคุณบังออนนิ่มนวล นะฮะแล้วก็ท่านที่3นะครับคนต่อไปคุณจิ๋มนะแล้วก็ท่านที่4นะครับคุณสำเภาสุดชนะและท่านที่5โอ้โหป้าแป๋วกาแฟสดวันนี้เข้าชิงกับเขาเลยนะฮะผมก็อุ่นใจอย่างน้อยพรุ่งนี้กูได้กินน้ำส้มแล้วตัวเองส่งช้าเองทำไมเป็นความบิดของผมไม่ได้นะส่วนท่านที่เหลือมีใครอีกหลายๆท่านคุณแหม่มสุพรรณคุณนกชาลิดานะคุณปอเปียคุณแมวนะคุณหนูพินทุกท่านเอากำลังใจไปนะครับหวังว่าจะบายใจที่ได้กำลังใจยังมีอีกหลายช่วงยังมีอีกหลายยี่ห้อโทรศัพท์มือถือร่วมสนุกกันตลอดทั้งวันครับที่นี่ครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับ

เบาๆก่อนเบาๆก่อนนะฮะเนี่ยหมดรอบก่อนในช่วงเวลานี้ด้วยครับ10:53 นครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายช่วงนี้แล้วเลยครับกับผมร็อกกี้สุรบดินทร์สมบัติเจริญในชั่วโมงที่2หรือว่าชั่วโมงแรกนะสำหรับชั่วโมงนี้เลยด้วยนะครับแต่ว่าเรายังอยู่กันอีก1ชั่วโมงนะสำหรับวันนี้ครับกับวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะครับหลายๆพื้นที่ส่งมานะครับว่าน้ำค่อนข้างที่จะท่วมหรือว่ารอระบายกันอยู่หลายๆที่เลยด้วยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนพี่ยอดพี่แจ่มนะพี่ยอดก็ส่งมาด้วยนะครับว่าน้ำกำลังรอระบายอยู่แถวๆบ้านประสบภัยด้วยเล็กน้อยที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างครับส่งมาบอกกันได้นะครับตอนนี้วัชรพลหยุดตกแล้วนะฮะแล้วก็มีแจ้งมาเป็นพักๆนะครับแถวๆทางรังสิตด้วยนะครับเขาบอกว่าทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์หรือว่าแถวสะพานแดงตอนนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับที่เรียกว่าเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายครับให้เคลื่อนย้ายนะทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับสำหรับทางรังสิตฝากแจ้งทุกๆคนมาด้วยส่วนที่อื่นๆบางที่ก็มีนะครับที่บอกว่าน้ำรอระบายกันอยู่ตอนนี้นะโอ้โหต้องหลายที่เลยเนี่ยโอ้โหพี่ยอดนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีที่พี่นายไม่รู้ส่งไปที่ไหนด้วยนะครับแถววัดศรีบุญเรืองมั้งนะรอบๆวัดนะครับก็เหมือนรอระบายอยู่ตอนนี้แถวๆท่าลงท่าเรือด้วยนะครับนะตรงวัดศรีบุญเรืองก็มีน้ำรอระบายอยู่ในหลายๆจุดด้วยครับส่งท้ายกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงหน้าครับอีกทีที่คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด์ครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจ์ที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา3นาฬิกานะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับและก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วยโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดตะกูขนย้ายเวชภัณฑ์และสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับการสัญจรและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสะพานทางเดินในตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเด่นพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: It's Radio Presented by
10: เชอเอม25 ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

แสนแสบก็รอระบายอยู่ด้วยนะฮะมีคลองเวนิสของเราเนี่ยแหละครับที่ยังไม่ทะลักล้นนะครับวันนี้ก็ถล่มกรุงมานะครับเมื่อคืนนะที่อื่นก็หยุดกันหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เป็นช่วงของน้ำรอระบายทั้งพี่หนูพินทั้งคุณปลายตะวันก็บอกมาด้วยแถวๆถนนลาดพร้าวการจราจรก็ค่อนข้างติดหนักนะครับเพราะว่าน้ำจากตรงคลองแสนแสบก็รอระบายอยู่ด้วยเช่นกันรวมทั้งที่คลองเวนิสของที่นี่ครับยังสบายๆสามารถพายเรือได้นะฮะอย่างที่พี่หมงเขาว่ากันนะครับพรุ่งนี้ใครเดินทางมายังเดินทางมาด้วยรถได้อยู่นะครับสำหรับที่เวนิสของเรานะสำหรับพี่ๆน้องๆที่มาร่วมทำบุญในวันพรุ่งนี้นะครับมีมาโอ้ยช่วยงานกันหลายล้านเลยด้วยเห็นแต่ละเมนูแล้วผมนี่ต้องเรียกว่าล้างท้องรออีกอย่างนึงเลยด้วยครับไทยเชฟนะครับคุณผู้ฟังครับออกโปรดักต์ใหม่ด้วยนะครับตอนนี้เคี้ยวเพลินสดชื่นทุกคำครับใส่ปุ๊บเพิ่มมูลค่าเมนูปั๊บเลยเพิ่มลูกเล่นให้เมนูน่าสั่งขึ้นด้วยวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมจากไทยเชฟครับเนื้อวุ้นกรอบหนุบหนับเคี้ยวเพลินอร่อยแบบพร้อมทานแถมสะดวกพร้อมใช้ด้วยครับจะใส่เป็นท็อปปิ้งไอศกรีมก็ได้น้ำแข็งใสก็ได้เครื่องดื่มหรือขนมหวานก็ได้จับคู่ได้หลากหลายช่วยเพิ่มได้ครับทั้งเท็กซ์เจอร์สมมติไปไอติมมันกินแล้วป๊าบมันละลายหายไปแต่อุ๊ยอันนี้นอกจากละลายแล้วยังมีหนึบหนึบกรุบกรุบด้วยเพิ่มความน่าทานให้กับเมนูของเราได้ทันทีครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใครมีร้านค้าอยู่ที่ไหนหรือเนี่ยร้านน้ำป้าแป๋วพี่บางซุปหรืออีกหลายๆที่เอาไปใส่ในเครื่องดื่มได้เลยด้วยนะครับเพิ่มความกรุบเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรไปสั่งหรือว่าโทรไปถามได้เลยด้วยครับที่เบอร์02-968-3723-6แล้วก็เบอร์081-822-8168ครับกับวุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมไทยเชฟทำไมพูดอะไรก็หิวไปหมดเลยอ่ะพี่หนูพี่บอกส่งเรือมารับด้วยพรุ่งนี้เสียดายครับคลองแสนแสบไปไม่ถึงพอดีเป็นเรือลบครับเข้าไม่ได้เข้าให้รออยู่แถวปากน้ำ

คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119

0: จริง
1: รักร้างร่ารีครับเต่าพรันวักฟิชเจอริ่งด้วยกันกับน้องต้นข้าวสุปรียาครับในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดเทรนด
2: ์คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยอัลบาโลนคอลลาเจนแก้ปัญหาข้อข่าวเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
1: นี่ครับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะครับนะที่มีการเตือนให้เฝ้าระวังก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราก็รับรู้รับทราบข่าวสารได้แต่อย่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับภาษาชาวบ้านเรียกจะประสาทกินนะเนาะแต่ละที่ก็ให้ระวังนะทะเลแต่ละที่ขึ้นลมแรงก็อย่าทะลึ่งลงไปเล่นเพราะดูจากลมฟ้าอากาศแล้วนะครับตอนนี้วัชรพลก็กลับมาครึ้มๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่เขาก็มีการเตือนให้เฝ้าระวังว่าเพราะว่าฝนมันตกหนักมาตลอดวัน2วันบางที่ก็ไม่ได้หนักครับแต่ว่ามันตกมาเรื่อยๆมันก็เลยทำให้ตามอ่างเก็บน้ำต่างๆหรืออะไรต่างๆก็จะมีการเร่งระบายพี่สายน้ำก็ส่งมานะครับแถวปอนประจักษ์นะครับกำลังว่ายน้ำกันสนุกเลยด้วยน่าอิจฉาจังเลยแต่ขอไม่ไหว้ด้วยกันละกันนะครับนะรวมทั้งเมื่อสักครู่นี้ครับเฉลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับโทรศัพท์มือถือของเราแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ครับนั่นก็คือยี่ห้อ Xiaomi พี่หนูพินเล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อช่วงที่แล้วตอนที่พี่ท็อปเล่น Realme ส่ง Xiaomi กันมาบานเลยนะฮะอันนี้ Xiaomi ของแท้ครับเซี่ยวมี่ของจริง5ท่านมาดูสิครับมีใครบ้างท่านแรกคุณโจมหาชัยท่านที่2คุณสำเภาสุดชนะท่านที่3คุณปอเปียท่านที่4คุณบังออนนิ่มนวลและท่านที่5คุณแหม่มสุผังพี่แหม่มไม่ธรรมดานะฮะโอ้เดี๋ยวนี้ติดตลอดเลยด้วยนะครับมีใครบ้างอีกครับนะที่เอากำลังใจไปดีกว่าไม่เอาหรอกจ้ะสิอยากได้กำลังใจจากร็อกกี้ฉันไม่อยากได้สิทธิ์นั้นฉันอยากได้สิทธิ์แห่งกำลังใจเอาไปเลยครับคุณนกชลิดานะเอาไปเลยนะครับคุณสายน้ำเอาไปเลยนะครับนะคุณแมวเอาไปเลยนะครับคุณดารวงชินโชตและเอาไปเลยนะครับคุณพี่หนูพินยินดีด้วยนะจ๊ะคุณได้รับสิทธิ์นั้นเลยครับนะแล้วก็ยังมีพี่ๆอีกหลายๆคนเลยด้วยนะครับที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะทำบุญเดี๋ยวก็จะมาร่วมกันด้วยนะมีหลายๆคนที่ส่งนะส่งซุ้มมาส่งซุ้มมาร่วมบุญมีองค์อาหารนะครับมาร่วมทำบุญพรุ่งนี้กันด้วยนะครับกับการครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่งก้าวเข้าสู่ปีที่4ของเราเลยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้พี่วรพจน์ก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนเลยด้วยนะแล้วก็บอกจะมาถึงทศวรรษผมไม่ได้เป็นห่วงพี่ครับผมเป็นห่วงผมด้วยครับว่าจะอยู่ถึงป่ะ
3: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
4: Next It's Radio
5: Presented by
6: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เสียงจากผู้ทานอะโวคาโดคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวคาโดคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
7: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคนลุกทุ่ง
2: Next Sound Check
1: Sound

0: คนลูกทุ่ง next sound check sound check sound check
1: คนลูกทุ่ง sound check ครับนี่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งมาเยี่ยมเยียนเราหมาดๆเลยด้วยกับน้องขิมเบญญาครับซิงเกิลพี่แจ็คขาในช่วงเวลาคนลูกทุ่ง sound check ครับพรุ่งนี้ดูสิมีอะไรกินบ้างเนี่ย น้องท็อปพระสุภัทรครับนะโอ้นี่ครับเจ้าของร้านยำแหลกปลาแดกเลิศใกล้ๆนี้ก็มีสาขาหนึ่งนะครับแถวๆคลองพญาสุเรนก็มีอีกสาขาหนึ่งใครอยู่ใกล้ไปทานได้นะครับนะสำหรับร้านยำแหลกปลาแดกเลิศถ้าเห็นปุ๊บนี่แหละร้านน้องท็อปพระสุภัทรเขาเอาส้มตำไทยปูปลาร้ามาด้วยนะครับพรุ่งนี้ส่วนพี่สนมพี่นุชพี่อาพี่อ้วนเอาลาบเป็ดมาโอ้นี่ก็แบบเป็นลาบเป็ดเดอะเบสในชีวิตผมจริงดีที่สุดทานมาหลายร้านนะครับนะผมพี่สนมได้ชนะจริงๆไม่ได้พูดเพราะแบบอวยเพราะเป็นพี่สนมเลยด้วยอันนี้พูดเป็นจริงๆเลยด้วยนะครับที่สำคัญแล้วก็พี่สุคล้อง16นะพี่อ้วนนะครับเอาวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆแม่อายนะฮะนะแม่เอ็นดูแม่สายน้ำเอาบัวลอยไข่หวานมาน่าจะทำอยู่ในน้ำนะครับเมื่อกี้ส่งรูปมาให้ดูแล้วก็ยังมีดร.สุริวิภาป้าแป๋วนะป้าตุ๋ยลำลูกกาพี่สายอันนี้ก็สายน้ำด้วยนะฮะพี่บังซุปเอาชากาแฟน้ำส้มมาด้วยนะครับพี่สีนวล นะที่ประวันน้ำแข็งพร้อมถังเอาก้อนที่ไม่ละลายมาเลยพร้อมกับผลไม้เลยด้วยนะครับอีก10โลแม่นันพี่หนูพินพี่จินแม่แทนนะฮะเอาสาคูข้าวต้มมัดมาด้วยพี่เอนะหลังจากไปฟิตเนสมาแล้วนะครับนะแล้วก็มากับป้าตุ๋ยเอาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายมาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพี่หญิงพี่จีนะครับเอาข้าวเหนียวหมูมาฝากอีก50ชุดรวมทั้งพี่แมวพี่สุรัตนาเออไม่รู้พี่สุรัตนาเป็นยังไงบ้างครับพี่แมวพี่หมวยด้วยนี่ช่วงนี้พี่หมวยให้ไปพอพี่สุรัตนารู้ป่วยได้กันหรือเปล่าพี่แมวพี่สุรัตนาพี่หมวยเอาทั้งปีกไก่น่องไก่สะโพกไก่เอามาฝากด้วยขอบคุณครับถ้าเป็นได้ฝากห่อให้ด้วยจินถามมีโบนัสให้กูดีด้วยนะมาหรือเปล่าอ้าวแล้วของพี่ชายก็ล่ะครับ
2: ขอให้ด้วยขอให้ด้วยเอ้าขอให้ด้วยลูกใครหลานใครละพ่อล้อหล่ออ่ะขอให้ด้วย
1: ต้องจ่ายค่าโทรศัพท์อยู่เลยจ้ะแม่จ๋าแม่จ๋า

0: ่าลืมนะคะฝากแต่ละซุ้มห่อให้ด้วย11:53 น.ครับหมดเวลาวันนี้แล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับนะแล้วก็ขอบคุณวิทยุทุกๆเครื่องขอบคุณโทรศัพท์ทุกๆเครื่องด้วยครับที่กำลังเปิดฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันของเราด้วยแล้วก็วิทยุที่เปิดฟังอยู่ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับFC นะชาวด้อมคนลุกทุ่งทุกท่านเลยด้วยนะครับที่พรุ่งนี้มาร่วมทำบุญกันแล้วก็นี่แหละมาเอาข้าวหม้อแกงหม้อเอากับข้าวนะครับคนละอย่าง2อย่างนะครับมาร่วมบุญกันด้วยสำหรับพรุ่งนี้พวกเราแล้วก็ใครที่ไม่เคยมาซึ่งเชื่อว่าน่าจะหลายคนแหละครับที่ยังไม่เคยมาที่ออฟฟิศใหม่ก็ได้มาเที่ยวกันด้วยมาดูคลองเวนิสด้านหลังเวนิสกับคนลุกทุ่ง next ว่าเป็นยังไงกันบ้างฝนก็ยังเริ่มกลับมาตกอีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่มองออกไปด้านนอกก็ยังตกมาปล่อยๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้อย่างที่แจ้งให้ทราบเดินทางไปไหนก็ระมัดระวังหน่อยนะครับในเรื่องของฟ้าฝนไปทานอะไรกันเนี่ยเที่ยงเนี้ยเห็นโอ้ยเอาอีกแล้วสำนักงานพี่แหม่มนะฮะเลี้ยงกันบ่อยดีจังเลยวันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวถั่วแระข้าวหมูกรอบลูกตาลลอยแก้วยังไงก็เกรงใจเม็ดจึ้งหน่อยนะครับรวมทั้งหลายๆคนเลยด้วยสำหรับคุณผู้ฟังนะเที่ยงนี้กินอาหารกินข้าวให้อร่อยกันเลยครับสำหรับในหลายคนโอ้โหเนี่ยส่งมาในหลายๆช่องทางอีกด้วยเหมือนกันขอบคุณมากๆเลยด้วยนะครับนี่ป้าแป๋วบอกว่ามาเกือบทุกน้ำจ้ะผมจองน้ำพันช์ไว้ก่อนเลยนะครับโอ้โหส่งมาแล้วหลากหลายสีเหลือเกินจ้ะแม่จ๊ะแม่จ๋าขออย่างละหนึ่งเลยได้ไหมจ๊ะอ๋อให้ด้วยโอ้เห็นน้ำแล้วชื่นใจเลยด้วยนะครับน่ากินเหลือเกินน่ากินเหลือเกินผมเป็นคนชอบทานน้ำนะโดยเฉพาะน้ำต่างๆนะดูซิมีทั้งน้ำส้มมีทั้งน้ำชามีทั้งชาเขียวเอ้ยไม่ใช่ชาเขียวขอไปแล้วก็ยังมีน้ำอะไรเนี่ยชมพูชมพูนี่อะไรนะครับนะเผื่อให้น้องชายผมทานได้นะเผื่อน้องชายผมทานได้เหมือนกันนะนมชมพูหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะขอบคุณมากๆขอบคุณไว้ก่อนเลยใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้ไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามอย่างที่แจ้งไว้ทราบด้วยเหมือนกันเดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังให้มากๆนะครับวันนี้รวมทั้งเฝ้าระวังด้วยในเรื่องของเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมบางทีมันก็น้ำรอระบายนะครับมันก็ระบายไม่ทันขอให้ทุกคนสุขภาพดีปลอดโรคปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดจากอันตรายใดๆที่ถ้าเกิดว่าฝนมันตกหรือว่ามันวุ่นวายใน 2-3 วันนี้แล้วก็ให้วันนี้ครับเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยในช่วงเวลาเย็นๆมีอะไรหรือเปล่าครับคุณพี
1: ่อ๋อขอบคุณน้องสารายิ้มใส
0: อุ้ยน้องสารายิ้มใสไม่ได้มาแต่
1: ส่งขนมมาม
0: ิวทีมิคา
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้ส่งอะไร
1: เออแต่ว่าเป็นขนม
0: แต่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งขนมมาให้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่สารายิ้มใสนะครับส่งขนมมาให้2ชิ้นให้พี่ท็อปชิ้นและให้น้องกี้ชิ้นหนึ่งแซวเล่นแซวเล่นวันนี้ไปก่อนแล้วครับผม
2: คนลุกทุ่ง next the best music the best station
0: ส่งท้ายด้วยงานจากโปรเจกต์นะฮะจิมเอ็มมิวสิกครับไททอนเจนเชือกวิเศษครับจากก้านตองทุ่งเงินและออยเลอร์เจอกันใหม่ในวันจันทร์ครับส่วนใครพรุ่งนี้มาเจอกันครับสำหรับวันนี้สุรกี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ครับ
5: เวลา 9:40 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณลิเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับ Jefferies Group LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของJeffrey Group LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
6: ที่ด่านผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สิมผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่นพับให้คำแนะนำเร่งให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาตินอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
4: ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีรายงานว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมช่องทางเดินรถด้านซ้ายบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีนะครับทำให้เสียช่องการจราจรไปบางส่วนหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีควรเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นครับ
7: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
9: Next It's Radio
10: Presented by
11: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
12: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ท็อปเทนทูเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะหลายคนนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะควรจะทราบสิ่งนี้ค่ะเพราะว่ามีหนึ่งอาหารง่ายๆเลยนะคะที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้แล้วก็ถือว่าจัดเป็นทองคำเหลวเลยค่ะนั่นก็คือน้ำมันมะกอกค่ะการดื่มน้ำมันมะกอกเนี่ยนะคะเพียง1ช้อนโต๊ะนะคะก่อนนอนเนี่ยสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูในผู้สูงอายุได้ถึง7ระบบเลยนะคะก็คือระบบแรกค่ะเขาจะไปปกป้องสมองแล้วก็หัวใจนะคะทำให้ลดLDL ที่เกาะหลอดเลือดนะคะและ 28% นะคะก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีก 41% นะคะก็จะช่วยให้ความเจ็บปวดลดลง 50% เนี่ยจะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพของการกำจัดโปรตีนพื้นๆ นะคะแล้วก็คุมน้ำตาลปรับสมดุลลำไส้นะคะสำหรับกิจวัตรการกินก็คือควรจะทำแบบนี้ค่ะก่อนนอนก็คือต้องเลือกแบบ extra virgin olive oil เท่านั้นนะคะแล้วก็ดื่มเพียง1ช้อนโต๊ะก่อนนอนควรที่จะดื่มก่อนที่คุณจะเข้านอนเป็นเวลา 30-45 นาทีและสูตรวันคู่เพิ่มพลังนะคะถ้าเกิดคุณทานน้ำมันมะกอกเนี่ยนะคะคู่กับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะนาวเชอร์รี่หรือทานควบคู่กันกับปลาแซลมอนนะคะก็จะช่วยให้รักษาสมดุลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้เรามีคุณมารินีน้อยสะอาดนะครับมาเป็นทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในห้องส่งห้องอัดของเราด้วยครับ
1: นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับก็เป็นวันเรียกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับ
2: ที
1: น
2: ี้
1: ก็จะได้พักผ่อนก็เราจะได้พูดถึงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายน2519ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
2: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีนี้นะครับบอกว่าในวันที่28กันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทานธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับหน้าที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2019นี้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา8นาฬิกาซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาก็มีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
2: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญยฤทธิ
1: ์ครับตีสอง
2: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่นี้เพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ด้านคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
2: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทันนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
2: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
1: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
2: ก็ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดานะครับ ก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 นาทีก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสด้าเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
1: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
2: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสด้าเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
1: จิตตานะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
2: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์นะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
1: ครับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
2: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญเดชคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ย นะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
1: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
2: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
1: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักใดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
2: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุขคนทรัตชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
1: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
2: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
1: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างๆก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักใดนะครับตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้อง เร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
2: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอปนมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยกบ้านรุ่นตำบลบักไดก็ร่วม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็ร่วม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอบนดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
2: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับกองทหารอาสาพลทหารอาสานะครับพวกยังสมัครกันได้จนถึงวันที
2: ่10กว่าวันนี้หมื่นกว่าแล้วครับ
0: โอ้หมื่นกว่าแล้วนะครับถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอรุณบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
2: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายและก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงษ์เพลาแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
0: กล่าวทางนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
2: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2,500,000 บาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
3: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอลและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรโตรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอลระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอลและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบาลีไฮเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบญจพรพานปิ่นครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผลให้ตะกร้อทีมหญิงของไทยป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5และนับเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนแบดมินตันคู่สมรอบแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช่นกันบาสเดชาพลพบลานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่ผสมมือ5ของโลกแพ้ให้กับมายะทากุชิและยูตะวาตานาเบะคู่มือ13ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด16-21และ12-21คะแนนทำให้บาสและเฟรมต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: เช่นเช่นเดียวกันอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะหลายคนเป็นทาสน้องเหมียวทาสน้องแมวกันใช่ไหมคะทราบไหมคะว่ามีงานวิจัยเขาเปิดเผยออกมาค่ะว่าบางคนที่มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะคะหายได้โดยการเลี้ยงแมวด้วยเพราะอะไรเพราะการที่มีเจ้าแมวอยู่ข้างกายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาจะช่วยลดความเครียดให้กับคุณค่ะการลูบแมวแต่ละครั้งเนี่ยช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขค่ะแล้วก็เพิ่มความสุขเพิ่มรอยยิ้มการอยู่เนี่ยจะช่วยให้เรามีความที่จิตใจผ่อนคลายอบอุ่นแล้วก็มีคุณค่าสุดท้ายการสร้างความผูกพันและก็กำลังใจแมวเนี่ยเขารับฟังคุณได้เสมอเลยนะคะโดยที่ไม่ตัดสินนะคะแมวจึงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงค่ะแต่ว่าคือเพื่อนที่เข้าใจสุขภาพดีๆเล็กๆเนี่ยนะคะบางครั้งเริ่มต้นจากความผูกพันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าน้องแมวเนี่ยแหละอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเคล็ดลับง่ายมากๆเลยนะคะใช้เวลาอยู่กับแมวทุกวันนะคะเดินแล้วก็ลูบน้องแมวสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นภายในบ้านและสุดท้ายค่ะไม่ว่าคุณจะเลี้ยงอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องแมวหรือว่าน้องหมาความใส่ใจให้ความรักให้ความอบอุ่นสำคัญมากค่ะทุกคนต้องการความรักนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเพื่อนร่วมโลกจะเป็น

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
1: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
3: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแล้วทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
4: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
5: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
6: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับปวริษาวรตรีประภาค่ะเกิดเหตุชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
4: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธชัยคลั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมา3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรภเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้การเดินเท้าต่ำแขนทิ้งดิ่งข้างลำตัวความเร็ว42ก้าวต่อนาทีประกอบเพลงพระยาโศกเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงอาทิตย์อับแสงขณะที่ริ้วขบวนที่3เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ราชวัตรเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย3รอบใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรภเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นและริ้วขบวนที่4เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประกอบพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: Top Trend Today กับน้ำตรียาแม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ
1: ครับเช่นทุกเดย์ค่ะอยู่กับน้ำตรียาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องราวมาฝากกันสำหรับคุณผู้หญิงในวัย35 plus หรือว่า35บวกค่ะวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้เด็กลงทุกวันนะคะอันดับแรกเลยค่ะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะคะอย่าลืมที่จะทากันแดดทุกวันนะคะตอนก่อนนอนมาสก์หน้าด้วยจะดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเรื่องอาหารการกินค่ะกินไฟเบอร์ให้ได้ทุกวันกินโปรตีนให้ถึงทามอยส์เจอไรเซอร์ก่อนนอนนอนก็ควรที่จะให้อยู่ใน 7-9 ชั่วโมงนะคะส่วนการเวทเทรนนิ่งเนี่ยถ้าทำได้ก็คือ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เดินให้เยอะขึ้นลดน้ำตาลแล้วก็ลดแอลกอฮอล์นะคะและที่สำคัญค่ะเราจะดูเด็กแค่เพียงใบหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะคะผิวพรรณอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่หลอกกันไม่ได้เลยก็คือบริเวณคอแล้วก็มือเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทามอยส์เจอไรเซอร์ต่างๆอย่าลืมบริเวณคอแล้วก็มือของคุณด้วยนะคะ

0: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
1: Top Trend Today กับน้ำตรียาแหม่มรวิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
1: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
2: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
3: ปวดเมื่อยโอ้ยแมลงกัดคัดตึง
4: เมื่อไหร่ให้จำไว้อย่ามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสุดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
7: ท็อปเทรนด์ทูเดย์กับน้ำตรียาแหม่มรบิตาปัญญามงคลและอามอมรเทพ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับปวริษาวรัตรีประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการที่พิจารณาอย่างเพิ่งไปงานครับ
4: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทางเพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมเทศบาลนครรังสิตยกธงส้มแจ้งเตือนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงสถานีสูบน้ำเร่งระบายน้ำเต็มความสามารถคุณณภพรช่องกลรายงานค่ะ
6: เทศบาลนครรังสิตแจ้งประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงส้มเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในชุมชนริมคลองให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงทั้งนี้จากสถานการณ์ระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำด้านนอกที่แม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.54 เมตรระดับน้ำด้านในประตูระบายน้ำจุฬาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.36 เมตรพร้อมปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตโดยดำเนินการสูบน้ำและระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงที่ระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

แน่นอนที่สุดนะฮะช่วงเวลาตอนนี้วันนี้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยเพลงนี้แหละครับที่ใช้ทักทายได้เข้าที่สุดถูกเรื่องถูกราวที่สุดเลยใช่ไหมคอยนางกลางฝนนะครับโน้ตมหัศจรรย์นะฮะเหมือนปุ้ยกสิดิษฐ์ครับวันนี้ก็มาพบคนน่ารักสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กทุกคนนะฮะท่ามกลางสายฝนตอนนี้แถวๆสถานีเราก็ยังตกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการเตรียมงานทำบุญครบรอบ3ปีขึ้นคนลูกทุ่งของเรานี่ก็ค่อนข้างโกดาหนนะฮะเดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จผมก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันในการโกดาหนกับพี่ท็อปสราวุธแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมกดเข้าไปดูเนี่ยนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มมีน้ำท่วมขังรอระบายแล้วสิเนี่ยตรงเนี้ยเป็นห่วงเป็นใยตรงนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับหลายพื้นที่เลยนะฮะส่วนการจราจรนะฮะหลายพื้นที่นี่ก็ชะลอตัวนะครับเพราะว่ามีน้ำรอระบายอยู่นะเอาเป็นว่านะครับจุดไหนตรงไหนยังไงเนี่ยเรื่องของที่มีน้ำรอระบายอยู่บ้างเนี่ยช่วยกันอัปเดตมาได้นะครับพร้อมเพลงเพราะเลย LINE @DJKLTFM ครับมาครับมาช่วยกันดูแลรายการพวกเราทุกคนแล้วก็ส่งข่าวนะช่วยกันส่งข่าวเรื่องของสภาพต่างๆในวันที่ฝนตกหนักทั้งวันแบบนี้นะครับทักทายไปที่ป้าถุยพรกมลบังซุปคุณพี่ละอองดาวน้องปลายตะวันแม่จุกพี่จินปอเบียพี่นุชราบ11ด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่อัมพรด้วยมาครับมาฟังเพลงเพราะมาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลรายการของเราทุกคนกัน

โอ้โหชุดแดนแดนชุดนี้นี่เป็นชุดที่เรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้ทั้งนั้นเลยนะอย่างอ่ะเลื่อนรถให้หน่อยนะคะพรจันทพรนี่เขาบอกว่าวันนี้วันศุกร์ก็ขอเลาะกันหน่อยใช่ไหมอ่ะวันนี้วันศุกร์ไงใช่ไหมและก่อนหน้านั้นก็สัญญาเดือน6นะฮะไม่รู้ว่าใครแห่บั้งไฟขอฝนครับเนี่ยถึงได้ตกมากมายฟ้ารั่วขนาดนี้นะแล้วก่อนหน้านั้นก็ฝนตกฟ้าร้องอามชิงช้าสวรรค์นะครับอันนี้ตรงตัวตรงวันนี้เลยชุดนี้นี่เกี่ยวกับวันนี้นะฮะทั้งสามเพลงเลยนะแล้วก็มีโอ้หลายๆคนเลยนะสมาชิกคนลูกทุ่งเน็กของเราส่งข่าวมานะฮะพี่สายน้ำบอกว่าตอนนี้นี่ไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะโอ้ยน้ำท่วมแล้วนะฮะส่งรูปมาให้ดูด้วยฮะตรงคลองสองปทุมธานีนี่โอ้ดูแล้วปริมาณน้ำน่าจะมากด้วยนะค่อนข้างมากด้วยนะเนี่ยพรุ่งนี้สงสัยพี่สายน้ำต้องล่องเรือมาไหมเนี่ยล่องเรือมาร่วมงานครบรอบ3ปีของคนลูกทุ่งเน็กของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้องปลายตะวันบอกว่าฟ้ารั่วแล้วน้ำท่วมแล้วสวัสดีครับน้องนกชริดาด้วยคุณพี่หนูพินครับบอกว่าพรุ่งนี้นะปุ้ยนะล่องเรือมารับพี่มางานครบรอบ3ปีด้วยคุณพี่รัศมีบอกว่าพัฒนาการนี่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยซอยเนี่ยน้ำแบบว่าท่วมขังรอระบายแล้วเนี่ยยังคิดอยู่นะว่าพรุ่งนี้จะไปวัดยังไงนะครับป้าเภาบอกว่าแถวแถวพระประแดงนี่ตกหนักมากเลยอ่ะจนฟังเพลงที่ปุ้ยเปิดไม่รู้เรื่องเลยได้ยินแต่เสียงฝนน่ะป้าเภาโหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งเลยครับแล้วก็ใช้หูฟังไงฟังจ่อๆเลยครับนี่ก็เป็นสถานการณ์น้ำนะฮะที่สมาชิกคนลูกทุ่งเน็กเนี่ยช่วยกันอัปเดตมานะครับแล้วก็มีที่วง

บางเขนด้วยนะครับวงเวียนบางเขนนี่ตอนนี้มีน้ําท่วมขังรอระบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะต้องใช้เส้นทางวงเวียนบางเขนเนี่ยผมว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะถ้าเลี่ยงไม่ได้ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณที่กั้นคลองริมถนนวิภาวดี64นะครับโอ้ยหายไปไม่รู้หายไปได้ยังไงเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับอันตรายมากนะมีโอกาสมากเลยที่คนไม่ชินทางเนี่ยจะขับลงไปในคลองฮะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมคลองและถนนหมดแล้วด้วยนะครับโอ้ยอันตรายนะครับเนี่ยถ้าใครผ่านไปเส้นนี้นะฮะถนนวิภาวดี64นี่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับหน้าเซ็นทรัลบางนาก็เริ่มมีน้ำขังรอระบายแล้วอ่ะใครต้องผ่านจุดนี้นะฮะบริเวณที่ผมอัปเดตไปนี่ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะฮะนะค่อนข้างไม่ปลอดภัยด้วยนะเนี่ยแล้วเรื่องของมอนิเตอร์เกมวันนี้เป็นโจทย์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมเอาเป็นว่าตั้งใจฟังนะส่วนกติกาจะโหดมากโหดน้อย ก็ต้องรอฟังเหมือนกันจ้ะ

พ่อวิสิตด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมไปที่พี่อ้วนพัฒนาการด้วยเดี๋ยวชักสงสัยแล้วแถวๆเจริญนครนี่มันไม่มีเรื่องฝนหนักๆหรือว่าเรื่องของท่วมรอระบายบ้างเลยเหรอฮะน้องนกเจริญนครหรือว่านกชลิดานี่ส่งส้มตำมานะฮะใส่สารพัดเครื่องด้วยแล้วก็บอกว่าสนไหมคะยามบ่ายโอ้กินส้มตำนะกินส้มตำแบบว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าฝนจะหนักฟ้าจะรั่วหรือว่าน้ำจะท่วมยังไงนี่น้องนกไม่สนใจใช่ไหมจกส้มตำอย่างเดียวใช่ไหมมอนิเตอร์เกมนะครับบอกเลยนะว่าโจทย์แรกนี่เป็นยี่ห้อโทรศัพท์มือถือที่ปุ้ยกฤษดิษฐ์ใช้ด้วยแหละ

0: เต้นกันไปนะฮะท่ามกลางสายฝนเอาที่บายใจบาวีก่อนนั้นก็หลังคาแดงนะครับในเวอร์ชั่นของ MC2 แล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นครับยืนเล่นกับก้าวเกริกคนด้วยสวัสดีครับคุณแม่สิริพรแหมบอกว่าลืมเวลาปุ้ยมาถึงมาสายเดี๋ยวตีเลยลืมเวลาปุ้ยกระสิดิดได้ยังไงแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้เนี่ยโจทย์เมื่อสักครู่เนี่ยโทรศัพท์ยี่ห้อ Vivo เนี่ยแหมส่งกันมาพึบพับพึบพับเนี่ยรู้แล้วหรอฮะ รู้แล้วหรอว่าผมจะเอาอันดับที่เท่าไหร่ข้อความที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วให้กี่สิทธิ์มากันพึบพับยังไม่รู้กติกาเลยเกิดถ้าผมบอกว่าเอาอันดับที่10ถึง13นะครับเนี่ยไม่กินแห้วกันไปทั่วเลยเหรอฮะแหมได้ยินปุ๊บนี่พึบพับก่อนเลยนะแต่ก็น่ารักโจทย์นี้นะครับไม่อยากโหดน่ะพรุ่งนี้เราจะทำบุญแล้วเอาเป็นว่าผมนับอันดับที่1ถึง10ไปเลยครับนะไม่อยากโหดนะพรุ่งนี้จะได้อิ่มบุญนะแล้วก็รับไปคนละ30นะครับดูซิมีใครได้ลงกล่องสุ่มบ้างนะครับมีคุณแม่จุกอันดับที่1พี่จิ๋มพนังเกล้าอันดับที่2นะครับพี่โจมหาชัยอันดับที่3ใช่ๆพี่4ที่4ครับคุณพี่บังออนอันดับที่5คุณพี่รัศมีอันดับ6ป้าเผานะครับอันดับที่7พี่หมวยครับเอ้าพี่หมวยหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ทักทายกันนานคิดถึงเลยอันดับ8น้องปลายตะวันอันดับที่9พี่อ้วนพัฒนาการแล้วก็อันดับที่10นะครับน้องนกชลิดานะครับ10รายชื่อนี้ก็ลงกล่องสุ่มไปเรียบร้อยแล้วก็รับไป30ด้วยนะครับพี่น้องจอยระดาครับแหมเฉียดไปนิดเดียวมาอันดับที่11นะครับพี่ดำแล้วลวงมา12คุณฤทธิ์มา13นะครับเอาเป็นว่านะลุ้นกันต่อไปนะโจทย์ต่อไปครับว่าจะเป็นโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรแล้วก็ผมจะตั้งกติกาว่ายังไง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: อุ้ยตายพี่หนูพินส่งรูปมาครับน้ำเริ่มเข้าบ้านแล้วอุ้ยเป็นห่วงเลยจุดอื่นคนอื่นนะครับยังไงบ้างครับเรื่องของสถานการณ์น้ำครับอัปเดตกันหน่อยคือชักเป็นห่วงมาแล้วสินะครับคุยสู่ฟังกันหน่อยอัปเดตกันหน่อยครับ

0: ดับที่6ในชาร์ตของเรานะครับงานวัดบ้านเรากุ้งสุทธิราชฟิชเชอริงกับน็อตทอยด้วยนะครับน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งตัวเลือกในการดูแลสุขภาพนะครับนับพอยต์หลักๆเลยก็ช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของไขมัน LDL หรือว่าไขมันเลวเนี่ยในกระแสเลือดด้วยนะครับนะต้องบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบอ่ะถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดสูงนี่นะก็อาจจะเกิดเรื่องของเบาหวานตามมาซึ่งจะทำให้ใช้ชีวิตได้ลำบากเลยนะครับส่วนเรื่องของระดับไขมัน LDL ในเลือดเนี่ยนะฮะอย่าปล่อยไว้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้อุดตันในหลอดเลือดเป็นนานๆอะไรนานๆเนี่ยอาจถึงขั้นหลอดเลือดในสมองแตกได้นะฮะผลที่ตามมาคืออัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าสโตรกนะครับมีหลายคนนะที่เขามีปัญหาสุขภาพเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงไขมัน LDL สูงนะครับแต่พอดื่มน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าพอไปเจาะไปตรวจแล้วเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลง02-857-5119 02-857-5119นะครับ3กล่อง999บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได
1: ้คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งคุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
3: Next It's Radio Presented by

0: หอม
1: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ฟูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
3: เสียงจากผู้ทานอะโวลอนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
4: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
3: อะโวลอนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
5: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่งคนลุกทุ่ง
6: Next Sound Check
7: Sound Check

0: รักจบที่ลพบุรีนะครับเพลงของศิลปินวัยสายวัยน่ารักเชียวอนาคตไกลครับน้องพีชวรรณภานะครับส่งมาซาวด์เช็คให้ได้รู้จักกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ขอฟังได้เลยทาง LINE @DJKLTFM ในทุกช่วง DJ นะครับ
1: คนลูกทุ่ง Next Sound Check Sound Check
0: ล่าสุดตอนนี้นะครับสถานการณ์ระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะบริเวณสะพานแดงนี่ได้ปรับตัวสูงขึ้นจนแตะเส้นแดงแล้วนะครับเทศบาลนครรังสิตนี่ประกาศเตือนภัยแล้วนะครับให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะฮะแล้วก็เส้นเกษตรตอนนี้ทั้ง2เลนเลยนะครับมีน้ำท่วมรอระบายแล้วนะครับถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะฮะนะเส้นทางดังกล่าวนี้จุดไหนครับน้ำท่าเป็นยังไงช่วยกันอัปเดตครับนะจะได้เป็นการส่งข่าวบอกกันว่าตรงไหนต้องเลี่ยงตรงไหนต้องระวังนะครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16ตอนนี้กับปวาริสาวรศิภาค่ะณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไปไกลเ

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่พิจารณาจะยึดรายงานครับ
4: พอรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,036 คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอ2พี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีก1จังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
7: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์25 กันยายน 2569นะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับแนะนำตัวแล้วก็อยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งเสียงส่งกำลังใจให้กันนะครับหลากหลายพื้นที่ฝนตกขณะนี้ฮะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับตลอดจนช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะครับก็ขมุกขมัวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นซึ่งก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านก็มีการประชุมในส่วนของการประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากก็บอกว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27 กันยายนหรือว่าในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรอย่างไรก็ตามพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นนะครับรายการดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของปีนี้หน่อยนะครับหลายคนพูดว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เข้าสู่ในช่วงของค่อนปีหลังเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นแต่ว่ามันมีเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งเขารวบรวมมาได้ทั้งหมด4ปรากฏการณ์เขาใช้คำนี้เลยนะครับ4ปรากฏการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยได้มีการสร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างสมเกียรตินะครับ4ปรากฏการณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันคุณผู้ฟังน้องๆครับอย่างแรกนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครไม่พูดถึงนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลหญิงไทยที่ปลดล็อกแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับสร้างความปลื้มปิติยินดีให้กับแฟนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับทั่วประเทศหลังจากลูกยางสาวไทยได้มีการลงสนามดวลจุดเดือดนะครับเอาชนะทีมชาติจีนไปได้อย่างสุดระทึกจากการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC นะครับก็คือชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้สาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์รักษาแชมป์ได้ด้วยนะครับสมัยที่4แล้วก็ได้คว้าตั๋วไปชิงศึกแชมป์โลกนะครับ2027อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือการคว้าตั๋วไปแข่งขันในรายการโอลิมปิกเกมส์2028นะครับถึงก็จะจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คนไทยเราก็ปลื้มอกปลื้มใจขณะนั้นนะครับโอ้โหถือว่าหลายคนพูดถึงแล้วก็ให้กำลังใจชื่นชมสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับปรากฏการณ์ที่2ต่อมาคุณผู้ฟังครับเรื่องของน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะสาวน้อยวัย16ปีหญิงสาวชาวไทยจากจังหวัดภูเก็ตนะครับพงาดคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ได้สร้างชื่อกระหึ่มบนเวทีโลกนะครับเมื่อน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยสาวน้อยมหัศจรรย์สายร็อกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเธอกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ได้สำเร็จนะครับพร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า$1 ล้านหรือว่าประมาณ33-35 ล้านบาทนะครับและที่สำคัญได้รับสิทธิ์โชว์เดี่ยวสุดยิ่งใหญ่ที่ลาสเวกัสนะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งก็ต้องนับถือความพยายามของน้องนะครับน้องเป็นเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบแหละน้องตามหาความฝันของตัวเองใช้เวลาฝึกฝนกับการเล่นดนตรีนะครับทุ่มเทในการฝึกต่างๆเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะจากเวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและที่สำคัญเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศด้วยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูคลิปแต่ละคลิปของน้องเนเน่นะครับเราจะได้เห็นเรื่องของความน่ารักในความเป็นไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายของน้องน้องจะแต่งกายด้วยชุดที่มันแฝงไปด้วยความเป็นไทยแล้วก็การที่น้องเป็นชาวไทยเนี่ยมันทำให้สายตาของคนทั้งโลกเนี่ยจับจ้องจับตามองมาที่ประเทศไทยแล้วก็ต่างที่ ได้รับคำชมจากชาวต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับปรากฏการณ์ที่3ต่อมาคุณผู้ฟังครับคุณโอปอลสุชาตาช่วงสีนะครับครบรอบ1ปีในการครองตำแหน่ง Miss World 2025กับภารกิจของโลกเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของนางงามไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับน้องๆผู้หญิงไทยอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวนะครับนครแห่งความงามนะครับร่วมเฉลิมฉลอง1ปีของการทำหน้าที่ของโอปอสุชาตาช่วงสีนะครับซึ่งโอปอเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถคว้ามงฟ้านะครับหรือว่ามงกุฎจากเวที Miss World ได้สำเร็จนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2025นะครับก็ตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับเธอได้ทำหน้าที่ในการครองตำแหน่ง Miss World ได้อย่างสมเกียรตินะครับลบคำครหาแล้วก็เดินหน้าในการทำประโยชน์ให้กับสังคมต่อเนื่องยาวนานผ่านโครงการ Opal for Her นะครับรณรงค์เรื่องของมะเร็งเต้านมผ่านพอดแคสต์ร่วมมือกับโรงพยาบาลตำรวจในการคัดกรองแล้วก็สามารถที่จะระดมทุนได้มากกว่า1ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนความกลัวให้เพื่อเปลี่ยนความกลัวของผู้ป่วยให้เป็นความรู้นั่นเองนะครับส่วนปรากฏการณ์ที่4ต่อมานะฮะเราไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับคุณลิซ่านะครับหรือว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับเรียกว่าปังไม่หยุดนะกับ MV เพลงสวัสดีค่ะยอดวิววันแรกเนี่ยสูงสุดแห่งปี2026นะครับหลังจากการที่ลิซ่าได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่สวัสดีค่ะซึ่งก็กว่าสถิติ MV ที่เปิดตัวด้วยยอดวิวสูงสุดในปี2026ของศิลปินทั่วโลกด้วยยอดวิว24ชั่วโมงแรกสูงถึง 70.8 ล้านวิวนะครับล้มสถิติเพลงSwim ของ BTS นะครับของ BTS เนี่ยเขาทำอยู่ที่ 33.3 ล้านวิวนะครับก็ส่งผลให้ลิซ่ากลายเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มี MV ยอดวิวเกิน70ล้านวิวภายในวันแรกถึง2เพลงต่อจากเพลงลาลิสาได้นะครับซึ่งทำไว้ก็คือ 73.6 ล้านวิวในปี2021นะครับพร้อมกับครองอันดับ1และอันดับ2ยอดวิวสูงสุดตลอดการบน YouTube นั่นเองอันนี้คือ4ปรากฏการณ์นะครับที่เขาได้มีการรวบรวมไว้ยังเหลือเวลาในช่วงปลายปีอยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีปรากฏการณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นสำหรับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยอีกหรือเปล่าต้องถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ระดับโลกทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันคุณผู้ฟังครับกับช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์เช่นเคยวันนี้ท่านมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆในตอนที่ต่อเนื่องนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้กับเด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตตอนนี้เป็นตอนที่2พร้อมแล้วไปพบกันเลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตนะคะเป็นตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีค่ะด้วยการพัฒนาทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า executive functions หรือ EF ด้วยวัยดังกล่าวนั้นเป็นช่วงวัยทองที่พัฒนาการของมนุษย์ถูกสร้างและพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในวัยต่อๆมาจนตลอดชีวิตค่ะซึ่งนักวิชาการระดับนานาชาติชี้แล้วว่า EF สำคัญกว่า IQ คือความฉลาดทางสติปัญญาและ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ EF คือกระบวนการทางความคิดเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้า EF ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกการกระทำการยั้งคิดการควบคุมอารมณ์ความจำที่จะนำมาใช้งานการยืดหยุ่นความคิดการใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่องการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญการรู้จักประเมินตนเอง การริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดและภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายค่ะขอเสนอว่าการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเด็กปฐมวัยหรือ AF สามารถสร้างได้ด้วยการผสมผสานหลักวิชาการสากลและการใช้วิถีพุทธวันนี้ก็ขอกล่าวถึงการสร้างด้วยหลักวิชาการสากลนะคะการนำ EF ไปใช้ไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยแต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กวัยนี้ต้องทำความเข้าใจหลักการพัฒนาทักษะ EF ให้ชัดเจนแล้วสังเกตว่าเด็กในปกครองของท่านมีจุดแข็ง EF ด้านใดใน9ด้านแล้วก็มีจุดอ่อนด้านใดแล้วฝึกฝนเสริมสร้างในด้านนั้นๆโดยพัฒนาผ่านประสบการณ์ในชีวิตจริงทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อฝังทักษะนี้เข้าไปอยู่ให้ได้อย่างถาวรเพราะ EF เป็นทักษะที่เกิดจากการพัฒนาศักยภาพทางสมองให้สามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องและไม่หลงต่อสิ่งยั่วยุต่างๆค่ะ EF ถือเป็นทักษะที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการท่องจำแต่ต้องพัฒนาผ่านประสบการณ์กิจกรรมแบบฝึกหัดที่ให้เด็กทำด้วยตนเองและฝึกอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากการเลือกนิทานให้เด็กได้อ่านซึ่งควรมีเนื้อหาที่เสมือนเป็นสถานการณ์จำลองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาตัวละครในนิทานเจออุปสรรคและมีการแก้ปัญหาเป็นต้นค่ะโดยผู้ใหญ่ใช้นิทานเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงตัวตนของเด็กเพื่อพิจารณาจุดอ่อนจุดแข็งว่าเด็กมี EF ด้านใดบ้างนะคะนอกจากนี้ก็ควรกระตุ้นและไม่ตีกรอบความคิดให้โอกาสเด็กปฐมวัยได้คิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการยกตัวอย่างเช่นหลังจากเล่านิทานให้เด็กฟังแล้วตั้งคำถามสั้นๆเพื่อให้เด็กฝึกรู้จักคิดหรือการให้เด็กลองแต่งนิทานสั้นๆด้วยตนเองการให้เด็กลองเล่นละครสมมุติขึ้นการให้อิสรภาพแก่เด็กในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่จำกัดวิธีการตอบสนอง

0: อาจเด็กได้ฝันกลางวันบ้างแล้วให้เด็กเล่าเรื่องราวให้ฟังหรือใช้ประโยคคำถามขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามด้วยคำว่าถ้าจุดๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นให้เด็กฝึกคิดฝึกหาคำตอบส่วนการฝึกทักษะ EF ด้านการยั้งคิดการยืดหยุ่นความคิดการควบคุมอารมณ์การพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงออกด้านอารมณ์นะคะเช่นถ้าต้องการให้เด็กฝึกทักษะการควบคุมอารมณ์พ่อแม่ก็ต้องมีคุณลักษณะเช่นนี้ก่อนค่ะต่อจากนั้นต้องให้การอบรมเด็กด้วยท่าทีอ่อนโยนไม่ใช้อารมณ์อีกทั้งพ่อและแม่ควรระมัดระวังในการแสดงออกทางด้านอารมณ์ต่อกันแม้จะไม่ได้แสดงออกต่อเด็กโดยตรงแต่เด็กจะสังเกตได้รับอิทธิพลและเรียนแบบอย่างได้ค่ะส่วนการฝึกทักษะ EF ในด้านการใส่ใจจดจ่อภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายริเริ่มและลงมือทำงานตามที่คิดเด็กปฐมวัย 3-6 ปีฝึกทักษะโดยเริ่มจากการให้อดทนรอคอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารหรือทำงานให้เสร็จก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นการฝึกให้เด็กรอคอยจนกว่าจะได้รับสิ่งที่ต้องการไม่ตามใจและตอบสนองความต้องการของเด็กอย่างรวดเร็วจนทำให้เด็กไม่เห็นคุณค่าและขาดความเพียรพยายามในการทำสิ่งต่างๆค่ะท่านผู้ฟังคะที่นำเสนอในวันนี้เป็นการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยหลักวิชาการสากลนะคะในวันศุกร์สัปดาห์หน้าก็จะขอนำเสนอการฝึกด้วยวิถีพุทธขอเชิญติดตามรับฟังตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand.We urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation.The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆกรุงเทพมหานครนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลากหลายพื้นที่ขณะที่เมื่อช่วงเช้า
4: ที่ผ่านมาในผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิริพันธ์เนี่ยนะครับท่านไปติดตามดูเรื่องของสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอยู่ที่เขตดินแดงเนี่ยนะครับพร้อมทั้งมีการอัปเดตการบริหารจัด

0: การน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในปัจจุบันนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโอ้โหกระหน่ำเลยทีเดียวฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลาตีสองนะครับจนตลอดทั้งช่วงเช้านะฮะแล้วก็กลางวันรวมถึงในช่วงนี้บรรยากาศก็ยังขมุกขมัวกันอยู่นะครับก็ตลอดทั้งวันนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านนะครับทางด้านของการบริหารสถานการณ์น้ำนะครับในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครระดับน้ำในคลองหลายแห่งเนี่ยเริ่มเต็มและอยู่ในภาวะวิกฤตก็คือสีแดงแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17วัดขวางแล้วก็วัดกระทุ่มเสือป่านะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาเร่งระบายน้ำทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่ได้มีปัญหานะครับโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดูแลแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ทั้งส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดการณ์นะครับว่าสำหรับยอดปริมาณสะสมของกรุงเทพมหานครในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพบว่ากราฟปริมาณฝนเริ่มมีความชันแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนผู้ว่าท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทก็ฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์แล้วก็เร่งสูบน้ำอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่จิสดานะครับเปิดเผยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วจากภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังสูงในหลากหลายจังหวัดหลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงนะครับสีแดงเนี่ยขยายวงกว้างเป็นที่น่าห่วงใหญ่โดยปรากฏครอบคลุมในหลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็บางส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและก็จุดน้ำขังบริเวณผิวถนนเนี่ยมีการกระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลากหลายจุดนะครับอย่างภาคอีสานตอนล่างเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยก็ครอบคลุมทั้งที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมวลน้ำก็บางส่วนเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรแล้วก็พื้นที่บ้านเรือนกันบ้างแล้วนะครับขณะเดียวกันเราได้เห็นในส่วนของหน่วยทหารที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นในภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกหน่วยทหารในพื้นที่ก็ระดมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลงไปดูแลพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับอย่างไรก็ตามภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเวลาฝนมันตกแล้วเนี่ยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นมันจะแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องชาวเรือที่เดินเรืออยู่ในขณะนี้ก็ต้องระมัดระวังและเรือเล็กนะครับควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ก็คือในช่วงของวันอาทิตย์นี้นะครับก็ให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับมาดูกันที่ในส่วนของภาคใต้กันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดินทางไปรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติในระดับอำเภอนะครับที่โรงแรมลากูน่าแกลนโฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จริงนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวในส่วนของกองทัพบกนะครับทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยนะครับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เขาให้ความสำคัญกับระดับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติการและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทำการวิเคราะห์ร่วมกันถึงสถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ก่อนที่จะมีการกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการปฏิบัติร่วมซึ่งก็สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนะครับคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกณัฐพงษ์เพราะแก้วรองเสนาธิการทหารนะครับในฐานะกรรมการเลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านได้ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงกลไกตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายแล้วก็ขับเคลื่อนไปพร้อมกันได้นะครับบนเป้าหมายแล้วก็ฐานข้อมูลที่เป็นในไปในทิศทางเดียวกันนะฮะอันนี้ก็เป็นในสิ่งที่ท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปประชุมในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงหนูๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้กันด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรืองร่า
3: Just try it, darling
2: เรื่องลองดูหน่อยนักคนดี

0: Bam Bam had a nose for adventure.
1: Bam Bam รักการผจญภัย
0: And Winnie was never far behind.
1: ส่วน Winnie ก็คอยตามอยู่ไม่ห่าง
0: With Bam Bam leading, they would dig their way under Buttercup Meadow.
1: ทั้งสองจะพากันขุดลงไปใต้ดินของทุ่งดอกไม้โดยมีแบมแบมเป็นผู้นำทาง
0: Making molehills as big as mountains as they went and popping up to play with friends.
1: พวกมันเล่นขุดดินและโผล่ขึ้นมาจ้าเอกับเพื่อนๆจนมีเนินดินกองสูงเป็นภูเขา
0: Bam Bam was the burrow's bravest mole.
1: Bam Bam เป็นตัวตุ่นที่กล้าหาญที่สุดในโพรง
0: But she was also the burrow's fussiest mole.
1: แต่ก็เป็นตัวตุ่นที่จู้จี้ที่สุดด้วย
0: Her nose for adventure simply disappeared.
1: ใจรักการผจญภัยของแบมแบมจะหายไปเสียดื้อ
0: At breakfast, lunch, and dinner.
1: เมื่อถึงเวลาอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
0: She didn't like food that was slimy.
1: แบมแบมไม่ชอบอาหารลื่น
0: ๆ Or crunchy, or had bits in.
1: อาหารกรอบๆ หรืออาหารที่มีเม็ด
0: Food with bits in made her tummy shudder.
1: เพราะอาหารที่มีเม็ดทำให้ท้องของแบมแบมปั่นป่วน

0: One warm day, the family went pond dipping.
1: วันหนึ่งอากาศอบอุ่นครอบครัวของแบมแบมออกไปแช่น้ำในบึงกัน
0: And Bam Bam waded fearlessly through the slippery weeds.
1: Bam Bam เดินลุยสาหร่ายลื่นๆอย่างไม่เกรงกลัว
0: But when Mummy made pondweed soup,
1: แต่พอแม่ทำซุปสาหร่าย
0: Bam Bam took one small sip and said, "I don't like it. It's slimy."
1: แบมแบมจิบคำเล็กๆแค่คำเดียวและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันลื่น
0: ๆ When Daddy took them to Lucky Tree Hill
1: เวลาพ่อพาแบมแบมกับวินนี่ไปเนินต้นไม้นำโชค
0: แบมแบม was the first to tumble down it hunting for four leaf clovers
1: แบมแบมกลิ้งลงเนินก่อนใครๆเพื่อไปหาใบไม้สี่แฉก
0: But when Daddy made four-leaf clover salad
1: แต่พ่อทำสลัดใบไม้สี่แฉก
0: Bam Bam took one nibble and said I don't like it it's crunchy
1: แบมแบมก็กินแค่คำเล็กๆและพูดว่าหนูไม่ชอบเลยมันกรอบๆ
0: When Bam Bam and Winnie went adventuring deep into Rabbit Tail Wood,
1: ตอนแบมแบมกับวินนี่ออกผจญภัยในป่าหางกระต่าย
0: Bam Bam picked hazelnuts from the highest and trickiest branches.
1: แบมแบมเก็บลูกนัทจากกิ่งที่สูงที่สุดและเก็บยากที่สุด
0: But that dinner time.She wouldn't even taste Mummy's hazelnut pie.
1: แต่ตอนอาหารเย็นแบมแบมกลับไม่ยอมชิมพายลูกนัทของแม่แม้แต่นิดเดียว
0: I don't like it, she said firmly. It's got bits in.
1: หนูไม่ชอบนี่นามันมีเม็ดแบมแบมยืนยัน
0: How do you know you don't like it?Asked Winnie through a mouthful of pie. If you don't try it,
2: พี่รู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบถ้าไม่ลองกินดู
1: Winnie ถามทั้งที่มีพายเต็มปาก
0: I just know, said Bam Bam. I know I don't like it. I know that I only like berries.
2: พี่รู้ว่าพี่ไม่ชอบพี่ชอบแต่ลูกเบอร์รี่
1: แบมแบมตอบ
0: The more fuss was made, the further Bam Bam dug in her heels.
1: ยิ่งขยันขยอเท่าไหร่แบมแบมก็ยิ่งดื้อรั้นมากขึ้นเท่านั้น
0: So, for a whole week, Mummy and Daddyturned a blind eye and Bam Bam ate nothing but berries.
1: ตลอดทั้งสัปดาห์พ่อกับแม่จึงทำเป็นไม่สนใจและยอมให้แบมแบมกินแต่ลูกเบอร์รี่อย่างเดียว
0: She ate berries until her paws looked splashed with purple paint.
1: แบมแบมกินลูกเบอร์รี่จนอุ้งมือเปื้อนสีม่วงไปหมด
0: And her whiskers always felt sticky.
1: แถมหนวดยังเหนียวเหนอะหนะตลอดเวลา

0: the end of that week,
1: พอถึงสุดสัปดาห
0: ์ the bunnies came to stay for a day and a night.
1: เพื่อนกระต่ายมาเล่นและนอนค้างที่บ้าน
0: with brave Bam Bam as their guide.
1: โดยมีแบมแบมผู้กล้าหาญเป็นผู้นำ
0: the five little friends dug and hopped and followed their leader for the whole afternoon.
1: พ้องเพื่อนตัวน้อยทั้งห้าพากันขุดรูกระโดดดึ๋งดึ๋งตามผู้นำตลอดทั้งบ่าย
0: When Mummy called the two tired moles and three droopy-eared bunnies for dinner.
1: เมื่อแม่เรียกลูกตุ่นที่เล่นกันจนหมดแรงกับลูกกระต่ายหูลู่ทั้งสามมากินมื้อเย็น
0: Bam Bam looked down at her special, separate bowl of berries.
1: แบมแบมก้มลงมองชามลูกเบอร์รี่ที่แม่เตรียมไว้ให้มันโดยเฉพาะ
0: Suddenly, Bam Bam wondered if it was babyish to eat only berries.
1: ทันใดนั้นแบมแบมก็เริ่มคิดว่ามันทำตัวเป็นเด็กหรือเปล่าที่กินแต่ลูกเบอร์รี
0: ่ If she could dig so deep, roll so fast, and lead so fearlessly
1: ถ้าแบมแบมขุดดินได้ลึกกลิ้งได้เร็วและนำทางได้อย่างไม่เกรงกลัว
0: Was she brave enough to eat a cress sandwich?
1: มันกล้าหาญพอจะกินแซนด์วิชผักสลัดหรือเปล่านะ

0: So Bam Bam took a nibble and said, I do like it. I like crunchy.
1: แบมแบมลองกัดแซนด์วิชไปหนึ่งคำและพูดว่าฉันชอบแฮะฉันชอบของกรอบกรอบ
0: Then a sip of pond weed soup.
1: จากนั้นก็จิบซุปสาหร่ายหนึ่งคำ
0: And a big helping of clover salad.
1: และกินสลัดใบไม้สี่แฉกอีกหนึ่งจานใหญ
0: ่ But everyone's favorite was Mummy's hazelnut pie.Bits and all. Yummy! said Bam Bam, patting her very full tummy.
1: แต่จานโปรดของทุกคนคือพายลูกนัดของแม่ที่เต็มไปด้วยเม็ดถั่วอร่อยจังแบมแบมพูดพลางลูบท้องที่อิ่มแปร
0: As Mummy tucked the friends into bed, she whispered to Bam Bam.
1: ขณะพาทุกคนเข้านอนแม่ก็กระซิบบอกแบมแบมว่า
0: Being brave means you try new things. So you really are the burrow's bravest little mole.
1: ถ้าลูกจะเป็นผู้กล้าหาญก็ต้องรู้จักลองสิ่งใหม่ๆลูกเป็นตัวตุ่นน้อยที่กล้าหาญที่สุดในโพรงจริงๆ
0: Berries all the time are boring, agreed Bam Bam sleepily. Especially for a mole with a nose for adventure.
1: กินแต่ลูกเบอร์รี่ทุกมื้อน่าเบื่อออกค่ะแบมแบมผู้กล้าหาญเห็นด้วยทั้งที่ง่วงเต็มที

0: Just try it, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Adventure. A-D-V-E-N-T-U-R-E. Adventure. Adventure.
1: การผจญภัย
0: Mountain.M-O-U-N-T-A-I-N Mountain Mountain
1: ภูเขา
0: Fussiest F-U-S-S-I-E-S-T Fussiest Fussiest
1: จู๊ดจี้ที่สุด
0: DisappearDisappear Disappear Disappear
1: หายไป
0: Crunchy C R U N C H Y Crunchy Crunchy
1: กรอบ
0: Fearlessly, F-E-A-R, L-E-S, S-L-Y, Fearlessly, Fearlessly.
1: อย่างไม่กลัว
0: Slippery, S-L-I-P-P-E-R-Y, Slippery.Slippery
1: ลื่น
0: Sip S-I-P S-I-P Sip
1: จิบน้ำ
0: Taste T-A-S-T-E Taste Taste
1: ชิม
0: Sticky S-T-I-C K-Y Sticky Sticky
1: เหนียวเหนอะหนะ
0: Babyish B-A-B-Y-I-S-H Babyish Babyish
1: ทำตัวเป็นเด็ก
0: Salad S-A-L-A-DSalad, salad.
1: Salad.

0: Just Try It, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampatchalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nunmi Books, Kitty.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพโดย Lane Marlowe. แปลโดย Rung Arun Sampatchalit.สำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเริงร่า
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
4: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
5: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
4: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
5: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
4: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
6: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับไปดูกันที่น้องฐานกองประจำการกันบ้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นของขวัญที่ได้รับจากกองทัพบกเรามีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับน้องๆฐานกองประจำการที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวกองทัพบกแล้วเนี่ยเราก็จะดูแลให้จนถึงในส่วนของครอบครัวด้วยนะครับล่าสุดคุณผู้ฟังครับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์นะครับได้มีการส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แซ่เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับน้องได้บ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการต่อยอดเรื่องของการส่งเสริมต่างๆระหว่างที่น้องประจำการอยู่ในค่ายทหารเนี่ยเราก็ดูแลให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันบ้างนะครับล่าสุดเขาเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานที่มีความโดดเด่นนะครับเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ในระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศนะครับส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีได้เลยนะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายน2569สอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์นะครับหมายเลข02-660-2052นะครับ02-660-2052นะครับหรือว่าจะติดต่อได้ที่สายด่วน1506-3 1506-3ในวันเวลาราชการก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นกันได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่แบงค์พี่เอกพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
12: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตอยุธยาแต่ระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงซัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2ล้าน5แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ5โมงครึ่งวันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับ1 9.95 วินาทีปิดท้ายกันที่กระหึ่มโลกเนเน่แชมป์ AGT 2026เตรียมขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ตวงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียม13ตุลาคมนี้ก่อนกลับไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน21พฤศจิกายนนี
4: ้อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: นลุกทุ่ง Next It's Radio
1: Presented by
2: เชอเอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ

0: ชั่วโมงที่3ผมเริ่มด้วยฝากดินครับในเวอร์ชั่นที่พร้อมมากๆจิ๋วสกุลชัยนะครับแถวสถานีเรานี่ฝนซาแล้วนะแต่ว่าจุดอื่นเป็นยังไงบ้างครับพี่อ้วนพัฒนาการบ่นนะว่าโอ้ยรถไฟฟ้ายิ่งลำบากคือเกิดอะไรขึ้นล่ะครับนะจังหวะพอดีเลยผมก็ดูอยู่อุ้ยพี่อ้วนเป็นอะไรน้องอาร์มอมรเทพเรานี่ก็ส่งข่าวมาพอดีเลยนะฮะว่า BTS นี่ปรับรูปแบบการเดินรถนะครับโดยจัดขบวนรถให้บริการตามปกติในช่วงสถานีคูคตถึงสถานี5แยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็สถานีหมอชิตถึงสถานีเคหะนะสำหรับสถานี5แยกลาดพร้าวไปที่สถานีหมอชิตเนี่ยมีขบวนให้บริการล่าช้าอยู่นะครับผู้โดยสารต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางเคหะเนี่ยกรุณาเปลี่ยนรถนะฮะเปลี่ยนขบวนรถนิดนึงที่สถานี5แยกลาดพร้าวส่วนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปสถานีปลายทางคูคตกรุณาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหมอชิตแล้วก็โปรดเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวที่ส่งมานะฮะเกี่ยวกับรถไฟฟ้า BTS นะครับขอบคุณน้องอาร์มอมรเทศด้วยนะครับผมนะอ้าวยังไงครับเนี่ยพี่อ้วนพัฒนาการบอกว่าพัฒนาการนี่น้ำท่วมหมดแล้วครับนะต้องบอกว่าส่งกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับลาดพร้าว101ก็ท่วมแล้วเหรอครับอ้าวพี่หนูพินก็บ่นมานะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับในทุกพื้นที่เลย
1: Infinix

คนถูกของนะครับเมนทอลขอพรไอ้ไข่ตากิติศักดิ์แล้วก็ชวาตาปีเบียเกียรติศักดิ์นะครับนี่ผมใช้วิธีเว้นวรรคนานๆแล้วก็เมาให้เผลอกันรู้สึกว่าโจทย์นี้เนี่ยนะอินฟินิกเนี่ยจะมากันช้านะแล้วนี่ผมยังได้บอกกติกาเลย ก็มากันแล้วอ้าวก็บอกแล้วไงว่าถ้าช่วงปุ้ยกฤษดิษฐ์เนี่ยไม่เหมือนมนุษย์มนานะ ลุ้นหนักเลยนะอ้าวโจทย์นี้ผมขอโหดผมจะนับอันดับ1ถึง5ย้อนหลังมา เห็นไหมบอกแล้วว่าโหดนะผมจะนับจากอันดับสุดท้ายที่เป็นข้อความสุดท้ายเลยขึ้นมาเนี่ยนะครับมา5อันดับนะฮะ5อันดับเลยนะเอาเป็นว่านะครับ5อันดับไล่ย้อนหลังมาจากสุดท้ายนะใครได้ลงกล่องสุ่มไปได้รับไปทั้งสิ้นทั้งหมด50นะครับคุณพี่รณชัยครับไล่มาเป็นน้องนกชฎิดาแล้วก็เป็นพี่หนูพินน้องจอยระดาแล้วก็พี่ดำละลวงนะครับอ้าวนะรายชื่อเมื่อสักครู่นี้ก็รับไปนะฮะคนละ50นะพี่อ้วนพัฒนาการเร็วไปหน่อยนะน้องปลายตะวันก็เร็วไปยังไม่รู้โจทย์เลยมากันแล้วพี่จิ๋มมานั่งก้าวเร็วไปครับคุณพี่บังออนนะไม่ได้นะครับเดี๋ยวสนุกกันใหม่ลุ้นกันใหม่โจทย์หน้านะครับโอ้โหอะไรเนี่ยน้องอามมอนเทพบอกว่าแจ้งวัฒนาตอนนี้ถึงหัวเข่าแล้วครับระดับน้ำโอ้เป็นห่วงเป็นใยกันนะครับเนี่ยส่วนนี่มีส่งข่าวมาคุยสู่ฟังกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านยำแหลกประแดกเลิศของท็อปพัสสุพัฒน์เนี่ยดูจากในรูปแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสาขาสายไหมเนี่ยนะฮะน้ำท่วมแล้วครับโอ้เป็นกำลังใจให้นะครับเท่าแก่ท็อปนะฮะโอ้เป็นกำลังใจให้เห็นบ่นด้วยว่าเนี่ยโพสต์ใน Facebook บ่นด้วยอ่ะว่าอย่ามากกว่านี้อย่าสูงกว่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเครื่องเสียงเครื่องไฟฟ้าจะมีปัญหานะครับเอาเป็นว่าแนะนำเลยนะฮะแนะนำเลยนะใครฟังอยู่อาจจะช่วยกันส่งข้อความไปว่ายกขึ้นที่สูงเลยนะสำหรับร้านยำแหลกประแดกเลิศของท็อปพัสสุพัฒน์นะฮะพวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องเสียงอะไรตอนนี้ยกขึ้นที่สูงก่อนดีกว่านะเปิดเพลงท็อปพัสสุพัฒน์ครับเป็นกำลังใจให้หน่อยทานเดอร์ความฝันครับ

แค่ได้กันนะครับยูกิไฮทองคำโอ้ตอนนี้อุดมสุขนะครับฝนตกนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมรอระบายด้วยนะครับแจ้งวัฒนะนะแจ้งวัฒนะหน้า NT นี่ก็รถติดนะฮะแล้วก็ฝนตกด้วยล่ะครับแถวสถานีรู้สึกว่าจะหยุดแล้วนะฮะน่าจะมีละอองฝนอยู่แต่ว่าตอนนี้ฝนที่สถานีหยุดแล้วนะครับถนนเทพารักษ์นะครับมุ่งหน้าสี่แยกสีเทพาน้ำเต็มทุกช่องจราจรเลยนะครับในช่องทางซ้ายเนี่ยแล้วก็กลางเนี่ยน้ำสูงด้วยนะครับถนนเทพารักษ์มุ่งหน้าสีเทพาครับถ้าเลี่ยงได้จะต้องเลี่ยงครับโอ้ดูในคลิปน้ำสูงมากจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะครับบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเมืองทองธานีครับนี่ก็โอ้ยครึ่งล้อแล้วนะครับต้องวางแผนกันอย่างดีเลยแหละเนี่ยการเดินทางเย็นนี้เนี่ยถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามรถไฟฟ้าสายสีแดงการเคหะมุ่งหน้าแยกหลัก4ก็แน่นเลยนะฮะรถติดแน่นเลยทีเดียวนะแล้วก็น้ำท่วมขังนะการจราจรถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลัก4มุ่งหน้าปากเกร็ดครับอันนี้โอ้โหน่าจะครึ่งล้อแล้วนะครับน้องอาร์มมอนเทพเมื่อกี้ก็บอกว่าหน้าไทยวัสดุแจ้งวัฒนะนี่ระดับหัวเข่าแล้วครับโอ้ต้องวางแผนกันละครับการเดินทางอาจารย์ดร.ศิริวิภานะครับมาทักทายเข้ามานี่ก็ถ่ายรูปมานี่น่าจะเป็นเส้นนวมินทร์ละมั้งก็กำลังขับฝ่าสายฝนเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดินทางเย็นนี้เนี่ยต้องวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยเป็นห่วงมากจริงๆทุกคนเลย

ช่วงหน้าฝนนี่ก็ทั้งยุงทั้งแมลงสาบทั้งมดนะฮะกวนใจเหลือเกินนะครับถ้ากำลังมองหาตัวช่วยไม่ต้องคิดเยอะกังฟูเลยครับผู้ช่วยพิทักษ์บ้านจากแมลงตัวร้ายนะครับกังฟูสเปรย์พลังฉีดรุนแรงเลยฮะกำจัดได้ทั้งแมลงบินแมลงครานนะครับออกฤทธิ์นานสูงสุดถึง4สัปดาห์เลยนะครับมีกลิ่นให้เลือกด้วยทั้งลาเวนเดอร์แล้วก็ตะไคร้นะครับหอมสบายไม่ฉุนจมูกครับแต่ถ้าอยากจะเลือกแบบป้องกันยาวนานนะครับก็ใช้เลือกยาจุดกันยุงกังฟูครับจุดไล่ยุงได้นานถึง8ชั่วโมงนะมีทั้งสูตรปกติแล้วก็สูตรควันน้อยด้วยตอบโจทย์ทุกบ้านเลยล่ะครับ

คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119

0: ล่าสุดครับอันดับที่8ในชาร์ตของเราครับเพลงจังหวะแบบโยกได้ของสาวโคราชคนสวยคนนี้ใบเฟิร์นสุทธิยานะครับสาวโคราชขาดรักเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารู้เลยครับว่าเพลงนี้และเพลงอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในชาร์ตอันดับที่เท่าใดบ้าง
1: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดยMushroom Plus น้ำเผ็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: นั่นแหละครับตามจิงเกิลนี้บอกไว้ละเอียดเลยนะฮะว่าน้ำเห็ดสกัดมัสรูมพลัสเนี่ยสกัดจากเห็ดนานาชนิด13ชนิดเลยพอยต์หลักก็ดูแลนะเรื่องของความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็คอเลสเตอรอลสูงหลายคนนะที่เขาดื่มแล้วพอไปเจาะไปตรวจเนี่ยค่าต่างๆก็ลดลงนะครับ02-857-5119 02-857-5119 โปรดีๆ3กล่อง999บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้
2: เชื่อมต่อความสุขกับคนลุกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง
3: หอม
4: ลูกพ่อมากินข้าวได้แล้วนะ
5: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
6: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: ูสเปรย์กำจัดยุงและแมลง
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10บาททุกชิ้น
3: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
2: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
5: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
2: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
6: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
7: Next It's Radio
8: Presented by
2: เชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือ
9: 3ทุ่มคืนนี้นะครับละครวิทยุลูกไม้ในสายฝนนะฮะตอน2ทางนะติดตามได้นะฮะทุกช่องทางการรับฟังเลยทางวิทยุนะครับแอปพลิเคชันคนลุกทุ่งหรือจะเป็น YouTube คนลุกทุ่งนะฮะได้ทั้งนั้นสนุกสนานครับ
6: คนลุกทุ่ง
7: Next
6: Sound Check
9: เดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่ท็อปสราวุธนะครับลุ้นชาร์ตเพลงกันส่วนปุ้ยกฤษดิษฐ์ครับวันจันทร์พบกันตามนัดนะบ่าย 3:00 น.ตรงครับที่นี่คนลุกทุ่งเน็กวันนี้ก็ต้องบอกว่ารักทุกคนสิเป็นห่วงนะครับดูแลสุขภาพด้วยเดินทางไปไหนระมัดระวัง

0: คนลูกทุ่ง Next Sound Check
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio
3: Presented by
4: Avalon Collagenแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119
0: คนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอมากที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Avalon Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมสูตรใหม่สนใจโทร02-857-5119 02-857-5119
5: กลับมาแล้วนะครับสำหรับในเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับฮิตติดเทรนด์กับท็อป10ประจำสัปดาห์นะครับพบกับพี่ท็อปเหมือนเดิมครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับกับการรายงานและสรุปคะแนนเพลงที่ถูกขอมากที่สุดและเพลงที่ถูกเล่นออกอากาศมากที่สุดด้วยตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเริ่มกันเลยครับที่อันดับที่10สุดแขนทศกัณฐ์การทัศนะเพลงเข้าใหม่สัปดาห์แรก

อันดับที่3รักร้างลาดลีดราก้อนจ่าเต๋าพรัญวัฒน์ฟีเจอริ่งต้นข้าวสุปรียา

0: ขอแสดงความยินดีกับ10เพลงประจำสัปดาห์นี้ด้วยนะครับรวบรวมคะแนนมาตั้งแต่วันจันทร์ที่21จนถึงวันนี้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกคะแนนเสียงทุกคำขอนะครับที่ส่งผ่านมาจากทาง LINE @DJKLTFM แล้วก็รวมทั้งที่ LINE กลุ่มด้อมคนลุกทุ่งและ SMS ด้วยนะครับที่4642103เดี๋ยวอยู่ต่อกับมิวสิกร้องเพลงยาวๆกันไปนะครับตั้งแต่1ทุ่มยาวไปถึง9โมงเช้าเลยทีเดียวครับแล้วก็วันพรุ่งนี้9โมงถึงเที่ยง The Cassette FM 103จะกลับมาพร้อมกับพี่แหม่มรวิตาวันนี้พี่ท็อปลากันไปก่อนและสวัสดีครับคนลุกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก Airplay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
1: คุณกำลังฟังคนลุกทุ่ง
2: Next It's Radio Presented by
3: Abalone Collagen แก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผงลดความดันเบาหวานไขมันเลวโทร02-857-5119

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณรับฟังได้ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กของสถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการก็อีกช่องทางนึงนะคะฟังทางพอดคาสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะสถานการณ์น้ำโอ้น้ำท่วมหนักมากฝนก็ตกไม่หยุดเลยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่วนกระทรวงเกษตรค่ะก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหนักเท่ากับปี54นะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชายคุ้มคลั่งยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวพร้อมๆกันค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: เขาข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของ

0: ของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมอุตุบอกว่าวันที่25ถึง27กันยายนนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบนบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะส่วนพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้ารถไฟฟ้า BTS มอเกษตรโอ้จุดนี้ก็น้ำท่วมบนผิวทางจราจรแล้วก็ขึ้นมาถึงทางเท้าประมาณ 15-20 เซนติเมตรคลองสามวานะคะมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นได้ส่วนในพื้นที่กทม.วันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายก็แถลงไปรอบหนึ่งรับมือกับฝนถล่มกทม.กทม.เนี่ยที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะมีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ไปดูเส้นทางของฝนเนี่ยแถวบางนาด้วยวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของกทม.โซนตะวันออกก็คือมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาและสายไหมบอกว่ามีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองสายหลักคลองแสนแสบแสนแสบนี่คลองล้นตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะล้นแล้วก็ออกมาถนนลาดพร้าวด้วยคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตนะคะแม้ว่าน้ำในคลองจะสูงแต่ว่าถนนสายหลักก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เชิงนะก็มีน้ำท่วมขังในซอยย่อยถนนเชื่อมคลองเท่านั้นเนื่องจากระบบระบายน้ำและการลอกท่อมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาของกทม.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำฝั่งพระนครเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสถานีสูบน้ำบางอ้อก็จะดึงน้ำจากโซนสุขุมวิทบางนาระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการผันน้ำไปที่8ริ้วฉะเชิงเทราจะทำได้หรือเปล่านะข่าวก็ถามท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คือติดกับคลองกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีฝนตกหนักเหมือนกันดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าทางกทม.ก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งตะวันออกให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยก็คาดว่าหลังวันที่27กันยายนสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มคลี่คลาย อ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่ของกทม.นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนก็คอมเมนต์ผ่านเพจของเราได้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะไปใกล้ๆกทม.ปทุมธานีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ค่ะขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะในคลองรังสิตเวลาประมาณ10เกือบ16นาฬิกาอยู่ที่เมตร80ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อสั่งการค่ะทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานรับมือเตรียมความพร้อม5จุดเป็นสถานที่จอดรถนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการกระสอบทรายไปกันน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยก็สามารถไปรับได้นะคะในจุดที่เทศบาลกำหนดเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฟังข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าก็ต้องจับตาดูว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าจะมีลักษณะตกที่คล้ายกับการตกแบบเรนบอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยานี่ท่วมมาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน 1,474 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือ2ข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบัน ยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเบรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวข้ามเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UNในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเอาเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปันเทพพัวพงพันมีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยก รณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พรรคประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต.7คนปมเรื่องสว.เนี่ยแหละค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พรรคได้นำข้อมูลการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต.7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะอ่ะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยัตติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเทงก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่โหหลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงนะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัญลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซิร์ตมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมฟอนอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางนิงทิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metric Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 ทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Prix Saint George ที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ flying change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดยังมีนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี
1: ้ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะ relax โฟกัสแล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า first rider เกิดปัญหานะ technical technique นะคะมันก็เลยอารมณ์แบบตายละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมี mistake นิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการ มีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นอะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้วันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
0: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดระยะเวลา5ปีเพื่ออาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์โซวิทเซ็นเตอร์เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์กฟอร์ซอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา 10:00 นเดินทางไปยังบ้านเลขที่ 16/6 หมู่ 3 ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษและในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารวีรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345/1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารวีรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC Thailand สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา 14:30 น.บริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัทเอ็มเวฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.พักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตโนดรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกษและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท King Power ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
และเวลา 19 นาฬิกากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อผมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

0: หะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำคับนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ื่อยแมลงกัดคัดตึง
1: เมื่อไรให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลุกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะเทศบาลนครรังสิตปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและบิวภูริพลคว้าเหรียญทอง100เมตรชายทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1.81 เมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมหลังฝนตกหนักเกิน150มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวงและบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทันทีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทมได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผันน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่แก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศทำได้ 9.91 วินาทีและเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมในรอบ48ปีที่ทีมชาติไทยทำได้ขณะเจ้าตัวเผยรู้สึกดีใจที่ทำเหรียญทองให้คนไทยได้แม้จะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักพร้อมขอบคุณครอบครัวและสมาคมกรีฑาที่คอยสนับสนุนมาตลอดและอยากให้ช่วยเชียร์ในรายการวิ่ง200เมตรต่อไปทำให้ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้ว7เหรียญ
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

เมื่อชีวิตต้องเดินผ่านสายฝนหัวใจจะเลือกยอมแพ้หรือเติบโตความรักความฝันและครอบครัวกำลังรอคำตอบจากคุณลูกไม้ในสายฝนละครวิทยุที่จะพาคุณไปค้นพบความหมายของการเติบโตลูกไม้ในสายฝน EP 19 2ทาง

0: เพื่อนๆเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเรากำลังจะหนีอะไรสักอย่างมันไม่เคยเป็นถนนเส้นตรงที่วิ่งแล้วไปเจอปลายทางง่าย
1: ๆมันจะมาเป็นทางแยกมากกว่าแบบต้องเลือกซ้ายหรือขวาเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ายืนลังเลหรือว่าเลือกผิดอาจจะมีรถวิ่งสวนมาหาเราได้แบบนี้ใช่ไหมพี่พาย
0: ใช่แล้วสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดกันก็คือพอเราเลือกไปแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นนะมันจะมีทางแยกต่อไปอีก
1: พูดไปก็เหมือนเกมเลยนะเนี่ยเลือกคลาสแล้วก็ไม่ได้จบเดี๋ยวก็มีสกิลให้เลือกอีกเลือกของอีกเลือกปาร์ตี้อีก
0: เปรียบเทียบได้เห็นภาพดีเลยนะเนี่ยแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มย้อนกลับหรือว่าปุ่มเซฟด้วยเหมือนกันเพราะพอเราไปทางหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มเจอคำถามใหม่ทันทีเช่นโอเคเลือกแล้วแล้วไงต่อ
1: พอเจอคำถามแบบนี้ก็ตอบยากเลยฮะแล้วที่ยากที่สุดก็คือไม่ได้เลือกตอนที่เราพร้อมด้วยอ่ะถ้าเราต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นเราจะทำยังไงดีอ่ะพี่พาย
0: มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ช่วยไม่ให้เราหลงทางจนเกินไป
1: อะไรอ่ะพี่
0: อยากรู้ใช่ไหมก็แค่จำไว้ว่าไม่ว่าจะไปทางไหนก็มีทางแยกทั้งนั้นเราไม่ต้องคิดว่าเราเลือกครั้งเดียวแล้วต้องถูกหรือว่าชนะตลอดเราแค่ต้องกล้าหยุดถ้ารู้ว่ามันพาเราไปสู่ความเสี่ยงแล้วก็เลือกใหม่ให้ปลอดภัยขึ้นอย่างเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนใช่ไหมแล้วขากลับมี2ทางทางนึงใกล้กว่าแต่เป็นถนนเปลี่ยวไฟน้อยปั๊มน้ำมันก็ไม่มีอีกทางอ้อมกว่าแต่มีไฟมีคนมีร้านมีสัญญาณตลอดตอนแรกเราอาจจะเลือกทางใกล้เพราะอยากถึงเร็วแต่พอขับไปแล้วเริ่มมืดเริ่มหลอนมือถือไม่มีสัญญาณ
1: อุ๊ยหวาดเสียวอะเจอแบบนี้ขอถอยดีกว่า
0: ใช่นี่แหละจังหวะที่ต้องกล้าบอกว่าโอเคกลับรถนี่ไม่ใช่ฝืนไปต่อเพราะกลัวโดนเพื่อนแซวว่าเขาเปลี่ยนใจ
1: เหมือนถ้าเกิดว่าเดินไปแล้วเรารู้ว่าเราผิดทางไม่ใช่เดินต่อเพราะกลัวเสียหน้าแต่กลับมาเลือกใหม่ได้
0: สุดท้ายต่อให้เราอยากหนีแค่ไหนเราก็หนีไม่พ้นทางแยก2ทางอยู่ดีอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าเรามีสติพอตอนที่ต้องเลือก
1: แล้วถ้าตอนนี้มีคนที่ต้องเลือกระหว่าง2ทางล่ะพี่พาย
0: ถ้าตอนนี้นะที่ใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็อยากให้รู้ไว้ว่าถ้าเลือกแล้วมันไม่โอเคการกลับมาเลือกใหม่มันไม่ใช่ความพ่ายแพ้เลยอีกอย่างตอนเลือกเราก็ขอความช่วยเหลือได้จากคนใกล้ตัวได้เสมอนะไม่ต้องยืนหยัดคนเดียวไม่ต้องตัดสินใจคนเดียวก็ได้

0: เปิดช้าเหมือนบ้านไม่มีคนอยู่ย่านึกว่าหนีกันไปหมดแล้วเนี่ยนี่ย่าน่ะเอาขนมมาฝากด้วยนะ
1: ขอโทษค่ะคุณย่าคำนี้มันหลุดออกไปเองทั้งที่ในใจอยากจะบอกว่าหนูไม่ได้เปิดช้าหนูแค่ไม่พร้อมในวันที่บ้านเรามีเรื่องอยู่ย่ามาแบบไม่บอกล่วงหน้าแถมถือขนมมาเหมือนทุกครั้งเหมือนมันควรเป็นวันหยุดธรรมดาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเลย
2: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่วันนี้ฉันมาเยี่ยมหลานก็เลยไม่ได้โทรมาบอกก่อนเธอคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม
2: ไม่หรอกค่ะ
0: นี่ใกล้สอบหรือยังพาย
1: ใกล้แล้วค่ะ
0: งั้นก็ต้องตั้งใจอ่านหนังสือล่ะ
1: ค่ะค่ะคุณย่า
0: วันนี้ดูพูดน้อยๆนะเรานี่ละพีทละพายอยู่บนห้องหรือเปล่าไปตามน้องมาให้ย่าหน่อย
1: นั่นไงคิดไว้แล้วว่าคุณย่าต้องถามหาพีทแน่ๆแล้วเราจะตอบยังไงดีจะโกหกก็โกหกไม่เป็นจะพูดความจริงก็กลัวกลัวว่าย่าจะระเบิดใส่แม่กลัวว่าย่าจะโยนทุกอย่างให้แม่ผิดอีกเหมือนทุกครั้ง
2: พายคงอึดอัดไม่รู้จะตอบยังไงเราเองก็ไม่ต่างกันจะทำยังไงให้คุณแม่รู้ความจริงแบบไม่ต้องมีปัญหานะคิดยังไงก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: เอ้าว่ายังไงล่ะทำไมไปเงียบพร้อมกันแบบนั้นทั้งแม่ทั้งลูกเอ้าหรือว่าพีทไม่อยู
2: ่ค่ะพีทไม่อยู่ค่ะคุณแม
0: ่แล้วกันแล้วก็อมพนำกันอยู่นั่นแหละไม่บอกตั้งแต่แรกพีทไปไหนล่ะหรือว่าไปหาเพื่อน
1: ค่ะค่ะค่ะไปหาพีทไปหาเพื่อนค่ะ
0: เอ้ยงั้นก็คงต้องโทรไปให้รีบกลับแล้วล่ะย่าอุตส่าห์มาหาจะไปอยู่กับเพื่อนทั้งวันได้ยังไงล่ะจริงไหม
2: ไม่ต้องโทรหรอกค่ะคุณแม
0: ่เอ้าทำไมฉันจะโทรไม่ได้หรือเธอไม่อยากจะให้พีทเจอฉันฮะ
2: โทรไปพีทก็ไม่ติดหรอกนะคะเพราะว่าพีทปิดเครื่องค่ะจนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อได้เลย
0: เฮ้พูดอะไรของเธอเนี่ยนี่ฉันงงไปหมดแล้วไหนว่าพีทไปหาเพื่อนแล้วทำไมต้องปิดมือถือหนีด้วยล่ะ
2: พีทออกไปหาเพื่อนหลายวันแล้วค่ะไม่ยอมบอกว่าไปอยู่ที่ไหน
0: อ้าวพีทหลานย่านี่เธอปล่อยให้ลูกหายไปอย่างนั้นเหรอ
1: พีทหายไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อโจแม่กับพ่อของโจกำลังช่วยตามหาอยู่ค่ะคุณย่า
2: ขอโทษค่ะคุณแม่รินตั้งหลักไม่ทันกลัวคุณแม่จะไม่สบายใจก็เลยไม่ได้บอก
0: ถ้าฉันไม่มาเนี่ยก็ไม่มีทางรู้เลยสินะนี่เธอยังเห็นหัวฉันอยู่หรือเปล่า
3: น้องพีชใช่ไหมคะคุณที่พาน้องที่ปวดท้องมาส่งเมื่อกี
4: ้ครับผมเองครับเพื่อนผมเป็นยังไงบ้างครับคุณพยาบาล
3: ตอนนี้น้องโจยังอยู่ในการดูแลของคุณหมอนะคะตรวจเลือดตรวจหน้าท้องแล้วก็ส่งตรวจเพิ่มเติมตามที่หมอสั่งคุณหมอสรุปว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบค่ะ
4: แล้วอันตรายมากไหมครับ
3: ถ้าปล่อยไว้นานอาการอาจแย่ลงเร็วแล้วเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนได้คุณหมอเลยแนะนำว่าต้องผ่าตัดนะคะค่อนข้างด่วนค่ะ
4: ฮะผ่าตัดเลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ให้น้ำเกลือไว้แล้วงดน้ำงดอาหารก่อนผ่าตัดเหลือรอให้ผู้ปกครองหรือว่าญาติมาเซ็นรับรองค่ะ
4: ต้องให้พ่อแม่เขามาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะอย่างน้อยให้ญาติหรือผู้ปกครองที่ติดต่อได้มาเซ็นแล้วก็รับฟังข้อมูลจากคุณหมอโดยตรงตอนนี้น้องพอจะติดต่อคุณพ่อคุณแม่ของน้องโจได้ไหมคะ
4: แล้วถ้าเกิดว่าผมติดต่อไม่ได้ล่ะครับ
3: ถ้าเกิดติดต่อไม่ได้จริงๆพี่จะให้คุณหมอประเมินสถานการณ์ให้อีกทีแต่ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนของโรงพยาบาลค่ะตอนนี้อยากให้น้องติดต่อญาติคนไข้ให้ได้ก่อนนะคะ
4: ทำไงดีเมื่อกี้ยังจับมือกันอยู่เลยแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นต้องผ่าตัดด่วนนี่เราจะโทรหาใครมือสั่นไปหมดหัวมันกระตือคิดอะไรไม่ออกสักอย่างเลยอะอยากให้โจลืมตาขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเหมือนทุกครั้งมันเหมือนยืนอยู่ตรงทางแยกซ้ายก็กลัวขวาก็กลัวแต่ว่าตรงหน้ามันไม่มีเวลายืนให้เราลังเลนานได้เลยอ่ะ
1: คุณย่าดื่มน้ำให้ใจเย็นๆก่อนนะคะ
0: น้ำ10 แก้วเนี่ยก็ทำย่าเย็นไม่ได้หรอกนะยายพาย พีทหายไปหลายวันติดต่อก็ไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรอกนะนี่เธอทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได
1: ้คุณย่าคะแม่ไม่ได้ปล่อยนะคะแม่ก็หาทางตลอดทั้งแจ้งตำรวจแจ้งมูลนิธิ
0: หยุดเลยเราไม่ต้องมาเข้าข้างแม่เราแล้วย่าเนี่ยก็พูดกับแม่เธออยู่นะ
2: รินไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะคะคุณแม่
0: เธอดูแลพีทไม่ดีพอใช่ไหมพีทถึงได้หนีไปกับเพื่อนถ้าในบ้านน่ะมันอบอุ่นพอเด็กมันจะไปไหนปากเก่งกับฉันเหลือเกินว่าดูแลลูกคนเดียวได้แล้วสุดท้ายเป็นยังไง
1: มันไม่ยุติธรรมเลยคุณย่าพูดเหมือนคุณแม่เป็นคนทำให้พีทหายไปคนเดียวทั้งที่แม่เป็นคนอยู่กับพีทมากที่สุดห่วงที่สุดแล้วก็พยายามที่สุดเหมือนกันแม่ไม่ได้ปากเก่งแม่แค่พยายามยืนให้ไหวในบ้านหลังนี
5: ้คุณย่าพีทไม่ได้ออกจากบ้านเพราะแม่นะคะ
0: หยุดเลยย่าบอกแล้วไงว่าย่าพูดกับแม่เราอยู่เราไม่เกี่ยว
5: แต
2: ่พายอย่าเถียงคุณย่าเลยลูก
1: แววตาของแม่เหมือนส่งสัญญาณเงียบๆให้เราหยุดเรารู้ไม่ใช่เพราะแม่ยอมแพ้แต่เพราะแม่รู้ว่าถ้าเราเถียงต่อคุณย่าจะยิ่งโกรธมันเจ็บตรงที่เราต้องกลืนความจริงไว้ในคอสุดท้ายก็ต้องยอมเงียบเพื่อให้คนที่เรารักเจ็บน้อยลงกว่าเดิม
2: คุณแม่จะต่อว่ารินยังไงก็ได้ค่ะรินยอมรับหมดรินผิดเองจริงๆที่ดูแลลูกไม่ดีพอ
1: แม่คะเสียงมือถือนี่คะแม่เดี๋ยวพายไปดูให้นะคะแม่คะแม่ลุงจักรโทรมาร
2: ินขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะคะคุณจักรคุณจักรว่ายังไงคะ
6: คุณรินได้ข่าวพีทกับโจแล้วนะครับรู้แล้วว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ที่ไหน
2: จริงเหรอคะคุณจักร
6: จริงครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้ถ้าคุณรินรีบมาเราจะได้ไปด้วยกันก็ได
2: ้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปหาคุณเดี๋ยวนี้เลย
0: นี่ๆเธอคุยเรื่องพีทอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะคุณแม่คุณจักรพ่อของโจโทรมาบอกว่าเจอพีทกับโจแล้วค่ะ
1: แล้วพีทกับโจอยู่ที่ไหนคะ
2: เดี๋ยวคุณจักรเขาจะส่งโลเคชั่นมาให้แม่แต่แม่ว่าจะไปพร้อมคุณจักรเลย
0: แล้วพีทปลอดภัยดีใช่ไหม
2: คุณแม่คะตอนนี้รินต้องออกไปก่อนนะคะรินฝากพายกับคุณแม่ด้วยนะคะพอรินได้เจอพีทได้รู้รายละเอียดแล้วรินจะรีบโทรบอกคุณแม่ทันทีค่ะ
0: นี่เธอจะให้ฉันรออยู่อย่างเงี้ยเหรอ
1: คุณย่าคะขอให้แม่ไปรับพีทก่อนนะคะเดี๋ยวพายจะอยู่กับคุณย่าเอง
2: นะคะคุณแม่ขอแค่ตอนนี้ก่อนนะคะ
0: งั้นก็รีบไปเลยไป
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่ที่เข้าใจริน
0: ถ้าพีทเป็นอะไรไปแล้วก็ย่าจะไม่ยอมแม่เราอีกแล้วนะ
1: ถือเป็นข่าวดีที่สุดที่รู้แล้วว่าพีทกับโจอยู่ที่ไหนอยากให้แม่กับลุงจักรไปรับสองคนกลับมาบ้านอย่างน้อยบ้านก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยกัน
4: นาฬิกาเดินช้าช้าจนเหมือนตั้งใจให้เราทรมานเรานั่งอยู่ตรงนี้มานานหลายชั่วโมงแล้วทางที่ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเงยหน้ามองประตูยิ่งรอนานก็ยิ่งรู้สึกผิดที่ไม่ยอมพาโจกลับบ้านตั้งแต่แรกผิดที่คิดว่าแค่พาออกมาจากปัญหาแล้วทุกอย่างจะเบาลงแต่ความจริงเรากลับพาโจมาเจอปัญหาใหม่ที่มันหนักกว่าเดิมอีก
2: พีท
4: แม่ลุงจักร
2: พีทปลอดภัยดีนะลูก
4: เราเตรียมคำพูดไว้เต็มหัวเตรียมคำแก้ตัวเตรียมคำขอโทษแต่พอแม่กอดมันเหมือนลืมทุกอย่างไปหมดเหลือแค่ความผิดที่มันผุดขึ้นมาในใจแทน
2: ไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะแม่อยู่นี่แล้ว
7: แล้วโจล่ะพีทอ
8: ยู่ในห้องฉุกเฉินครับ
7: งั้นผมขอไปดูโจก่อนนะครับคุณรินผมต้องไปเซ็นเอกสารให้โจผ่าตัดได้ก่อน
2: ค่ะ
4: พีทขอโทษนะครับแม่พีททำให้แม่ต้องเป็นห่วงทำให้ทุกคนเดือดร้อนแม่จะโกรธจะว่าอะไรพีทก็ได้นะครับ
2: ต่อให้โกรธแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยแม่ดีใจมากกว่าที่เจอลูกนะแล้วตอนนี้โจเป็นยังไงลูกเล่าให้แม่ฟังได้ไหม
4: โจปวดท้องหนักครับแต่ไม่ยอมบอกปวดจนไม่ได้สติเลยนะแม่พีทเกือบทำอะไรไม่ถูกเลยครับรีบให้คนช่วยพาโจมาที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าโจต้องผ่าตัดต้องมีญาติมาเซ็นชื่อพีทกำลังจะโทรหาลุงจักรแต่พยาบาลมาบอกว่า ญาติโจกำลังมา
2: ดีแล้วล่ะพีทลูกตัดสินใจได้ดีมากนะ
4: ว่าแต่ลุงจักกับแม่ครับรู้ว่าพีทกับโจอยู่ที่นี่ได้ยังไง
2: แม่กับลุงจักไปแจ้งที่มูลนิธิไว้พี่พายเขาก็ช่วยหาจนรู้ว่าเราสองคนอะมาอยู่แถวทะเลเจ้าหน้าที่เขาก็เลยช่วยตีวงประสานงานกับตำรวจกับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เราสองคนน่าจะไปได้โรงพยาบาลก็เลยติดต่อกลับไปที่มูลนิธิแม่กับลุงจักก็เลยรู้ว่าเราสองคนมาอยู่ที่นี่
4: พยาบาลให้พีทกรอกชื่อนามสกุลของโจ
2: ลูกทำถูกแล้วล่ะที่พาโจมาโรงพยาบาลให้ข้อมูลที่ถูกต้องโจก็จะได้รับการช่วยเหลือได้เร็วที่เหลือก็ให้ลุงจักกับหมอดูแลโจต่อ
4: ถ้าเกิดว่าพีทพาโจกลับบ้านมันก็น่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าแม่กับลุงจักไม่ได้มาพีทก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วเนี่ย
2: ตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยนะพีทกินเยอะๆนะพีทวันนี้ลูกเฝ้าโจตั้งหลายชั่วโมงยังไม่ได้กินอะไรเลยสิท่า
4: ครับพีทเอาไปซื้อข้าวให้โจกลับมาโจก็ปวดท้องหนักก็เลยไม่ทันได้กินอะไรเลยอ่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่หิวนะแม่
2: เพราะเป็นห่วงโจละสิก็เลยรู้สึกไม่หิวแต่ตอนนี้โจอยู่กับหมอแล้วก็คุณพ่อของเขาแล้วไม่ต้องกังวลอะไรแล้วล่ะพีท
4: ครับแม
2: ่ให้อิ่มท้องก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคุยตอนนี้ลูกต้องมีแรงก่อนนะพีท
1: แค่ได้เห็นลูกอยู่ตรงหน้ากินได้ตามปกติแม่ก็โล่งไปแล้วครึ่งหนึ่งที่เหลือขอให้โจผ่าตัดอย่างปลอดภัย
2: คุณจักโจเป็นยังไงบ้างคะ
7: จูก็ห้องผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วครับหมอบอกว่าใช้เวลาไม่นานต้องรออาการหลังจากผ่าตัดอีกทีนึงแต่ไม่น่ามีอะไรมากครับ
2: งั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วนะคะ
7: ครับ
4: ลุงจักครับพีทขอโทษนะครับ
7: ขอโทษลุงเรื่องอะไรอ่ะ
4: ขอโทษที่เจอโจแล้วแต่ก็ไม่พาโจกลับบ้านนะครับแล้วก็เรื่องมาทะเลเนี่ยก็เป็นผมเองนี่แหละครับที่ชวนโจมามันเป็นความผิดของผมเองครับ
6: อยากต่อว่าอยากถามให้รู้เรื่องว่าอะไรกันอยู่ทำไมไม่โทรบอกเราทำไมไม่พาโจกลับแต่คำที่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิบอกมันยังดังอยู่ในหัว
1: สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นะคะก็คือทำให้น้องเนี่ยเขากล้าที่จะติดต่อกลับมาก่อนถ้าน้องติดต่อกลับมาเนี่ยก็ขอให้เริ่มจากการฟังนะคะไม่ใช่การซักไม่ดุเพื่อจะให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือต่อไปค่ะ
6: เราต้องใช้สติให้มากไม่ควรตำหนิเด็กจนปิดใจ
7: เอาเถอะตอนนี้ลุงได้เจอกับโจแล้วลุงแค่อยากรู้ทำไมโจถึงต้องหนีออกจากบ้านมันเกิดอะไรขึ้นพีทพอบอกลุงได้ไหม
2: เราได้เท่าที่ลูกพร้อมนะพีทแม่อยู่ตรงนี
7: ้ลุงอ่ะก็ไม่ได้คาดคันนะแต่อยากจะรู้ต้นสายปลายเหตุจริงๆลุงอยากเข้าใจลูกชายของตัวเองให้มากกว่านี
4: ้หลายเรื่องนะครับที่โจไม่อยากให้ใครรู้ครับเขาพยายามเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวมานานแล้ว
7: งั้นช่วยบอกลุง

0: ลัวเป็นข่าวในโรงเรียนกลัวถูกมองเหมือนตัวประหลาดเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบแต่กลายเป็นว่ามันทำให้ทุกอย่างมันยิ่งบานปลายครับ
1: พีทเองก็ไม่เคยบอกแม่ตรงๆเหมือนกันนะ
0: พีทไม่ดีเองแหละแม่แล้วก็ยังมีเรื่อง
2: แล้วยังไงอีกล่ะพีทบอกรู้ให้หมดเถอะ
0: คือโจงไม่ได้แค่เหนื่อยจากโรงเรียนนะครับเขาก็ยังเหนื่อยเวลากลับบ้านด้วยครับ
2: เหนื่อยยังไง
0: โจรู้ว่าลุงห่วงนะครับแต่ว่าเวลาที่ลุงห่วงเนี่ยแต่มันเหมือนเขาถูกบังคับให้ต้องเข้มแข็งโจเคยพูดกับผมว่าเขารู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีสิทธิ์อ่อนแอเลยกลัวลุงจะผิดหวังหรือว่าโมโหนะครับ
2: ทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะ
0: อีกอย่างโจไม่มั่นใจครับว่าลุงจะรักเขาในแบบที่เขาเป็นอ่อนแอเปราะบางไม่ได้เป็นลูกชายอย่างที่หวังได้หรือเปล่านะครับ
2: ลุงไม่อยากเห็นโจคิดแบบนั้นเลย
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าโจเขาเหนื่อยจากอะไรรอให้โจแข็งแรงดีแล้วคุณจักค่อยๆ คุยทำความเข้าใจกับโจดีกว่านะคะค่ะคุณแม่เจอพีทแล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลแถวบางแสนตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วค่ะรินกำลังจะพาพีทกลับกรุงเทพน่าจะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวรินโทรอัปเดตอีกทีนะคะ
0: คุณย่าอยู่ที่บ้านแล้วเหรอครับแม่
1: จ้าอยู่กับพี่พายน่ะตอนนี้โจก็ออกจากห้องผ่าตัดแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะ
0: แล้วลุงจ๋าเขาอยู่เฝ้าโจใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้าเราคงต้องรีบกลับกันแล้วล่ะเรากลับกันเองเดี๋ยวจะหารถยากแล้วนี่ทำไมยังทำหน้าเครียดอยู่อีกล่ะลูก
0: พีทแค่คิดว่าพอกลับไปคงเจอคำถามเต็มบ้านทั้งคุณย่าทั้งพี่พายไม่รู้จะตอบยังไงดีครับ
1: ก็ต้องตอบตามความจริงไงลูกไม่จำเป็นต้องแต่งคำตอบให้ดูดีแค่พูดให้ตรงคำถามก็พอ
0: พีทกลัวคุณย่ากับพี่พายจะโกรธนะครับ
1: เขาก็มีสิทธิ์โกรธได้นะลูกคนเป็นห่วงก็ต้องมีอารมณ์กันบ้างแต่ความโกรธของคุณย่าของพี่พายก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักลูกนะ
0: พีททำให้แม่เหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับ
1: แม่เหนื่อยแต่แม่ไม่เสียใจที่วิ่งมาหาลูกนะสิ่งที่แม่อยากได้ที่สุดก็คือให้ลูกกลับบ้านด้วยกันอย่างปลอดภัยส่วนเรื่องที่เหลือเราค่อยแก้กันทีละอย่างนะลูก
0: แล้วเราจะต้องเริ่มยังไงครับแม่
1: เอาอย่างเงี้ยเริ่มจากพูดความจริงกับคุณย่ากับพี่พายก่อนขอโทษเขาให้ชัดๆแล้วก็บอกไปว่าต่อจากนี้ลูกจะไม่หายไปแบบนี้อีกแล้ว
0: ครับแม่คุณเหนื่อยมากกับเรื่องของเราแต่แม่ก็ยังเลือกกอดเราไว้ก่อนไม่ถามไม่ซ้ำเติมกลับบ้านครั้งนี้มันไม่ใช่แค่กลับไปนอนที่เดิมมันคือกลับไปยืนรับความจริงแล้วเริ่มรับผิดชอบให้ได้แม่เหนื่อยเพราะเรามามากพอแล้ว

0: แม่กับพีทกลับมาแล้วค่ะคุณย่า
1: พีทกลับมาแล้วเหรอลูกมาให้ย่ากอดเร็วโอ้ย่ารู้เรื่องเป็นห่วงเรามากเลยนะลูก
2: ขอโทษครับที่ทำให้คุณย่าต้องเป็นห่วงพี่พายเขาด้วยนะ
0: มีอะไรอย่างน้อยอ่ะก็แค่ส่งข้อความก็ได้นะพีทบอกว่าปลอดภัยอยู่ที่ไหนหรือไม่อยากกลับก็ขอให้บอกกันให้รู้รู้ไหมแม่ร้องไห้เป็นห่วงเรา
3: พาย
0: พายอ่ะไม่ได้จะซ้ำเติมน้องนะแม่แต่พายอ่ะเป็นห่วงพีทมากเหมือนกัน
1: พอเลยยายพายจะว่าพีทก็ไม่ถูกนะแม่เรานั่นแหละถ้าบ้านมันดูแลกันดีพอเนี่ยพีทก็คงไม่ตัดสินใจทำอะไรแบบนี้หรอก
3: ค่ะริมบกพร่องเอง
2: คุณย่าครับอย่าว่าแม่เลยนะครับพีทเป็นคนตัดสินใจเองพีทเป็นคนไม่ยอมกลับแม่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยครับคุณย่า
1: ย่าก็พูดก็เพราะว่าย่าเป็นห่วงเรานั่นแหละ
2: พีทรู้ครับต่อไปพีทจะไม่หายไปแบบนี้อีกแล้วครับคุณย่า
1: สัญญาแบบนี้นะย่าก็เบาใจแล้วจำเอาไว้นะลูกต่อไปมีอะไรเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวย่าจะมาหาพีทให้บ่อยขึ้นถ้าพีทมีปัญหาคนเป็นญาติจะได้ช่วยทันไม่ต้องไปให้เรื่องมันใหญ่โตซะก่อน
2: ครับคุณย่า

0: พี่พาย
1: แม่บอกให้เราไปนอนพักเนี่ยจะตามพี่มาในห้องทำไมไม่เหนื่อยหรือไงกว่าคุณย่าจะยอมกลับนี่ก็ดึกแล้วนะ
0: พีทอยากคุยกับพี่แป๊บนึงก่อนนอนอ่ะ
1: มีอะไร
0: พีทอยากขอโทษพี่ครั้งแม่เล่าให้ฟังว่าพี่ถึงขั้นไปตามหาในเกมหาพีทกับโจพีทรู้สึกแย่กับตัวเองมากนะพี
1: ่ก็ใช่สิเราเล่นปิดเครื่องหายไปแบบนั้นน่ะแม่แทบไม่ได้นอนทำอะไรไม่ถูกพี่ก็ต้องคิดทุกทางที่พอจะคิดได้แล้วรู้ไหมมันไม่ใช่แค่เราหายไปนะพีทแต่มันทำให้คนทั้งบ้านอยู่กับความกลัวทุกวันว่าเราอ่ะจะเป็นอะไรหรือเปล่า
0: พีทรู้พีทผิดเองนะพี่พีทไม่ได้คิดให้รอบคอบ
1: เฮ้ยพี่อ่ะก็ไม่ได้อยากจะต่อว่าอะไรเราหรอกแต่พี่เห็นแม่เหนื่อยแม่ต้องวิ่งไปตามไปเจรจาไปประสานงานทั้งที่แม่ก็ยุ่งกับงานใหม่ที่เพิ่งทำ
0: พีทไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เลย
1: ฟังพี่นะพีทพี่อ่ะไม่ได้ขอให้เราเป็นเด็กดีตลอดเวลาขอแค่อย่าให้แม่เหนื่อยแบบนี้อีกได้ไหม
0: พี่สัญญาจะไม่ทำให้แม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อีกแล้ว
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็สบายใจไปพักเถอะวันนี้เราน่าจะเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วล่ะ
0: ขอบคุณนะพี่พายที่ไม่โกรธพีทแล้วอ
1: ่ะไม่โกรธแล้วล่ะยังไงเราก็พี่น้องกันมีอยู่กันเท่านี้พี่ก็เป็นห่วงเรานะพีทโล่งใจโล่งใจจริงๆที่พีทกลับมาถึงบ้านแบบปลอดภัยอยู่ตรงนี้ให้จับต้องได้ไม่ใช่หายเงียบไปอีกอย่างน้อยวันนี้เรายังได้เริ่มใหม่จากคำว่าสัญญาของพีทหวังว่าจากคืนนี้ไปแม่จะได้นอนหลับเต็มตาสักทีหวังว่าเสียงถอนหายใจหนักๆในบ้านหลังนี้จะค่อยๆเบาลงและพรุ่งนี้จะกลับมาเป็นวันธรรมดาได้อีกครั้ง
2: เดินรอบห้องสองรอบแล้วนะโจพักก่อนก็ได้มาพ่อพากลับไปที่เตียงยังเจ็บแผลที่ผ่าอยู่ไหม
3: นิดหน่อยครับพ่อเจ็บแค่ตอนเดินเท่านั้นครับ
2: อดทนหน่อยก็แล้วกันหมอบอกว่าให้ลุกเดินบ้างแผลจะได้ไม่เป็นพังผืดอีก2วันก็จะกลับไปพักต่อที่บ้านได้แล้วนะ
3: พ่อโจขอโทษนะที่ทำให้พ่อต้องตามหาทำให้พ่อต้องเดือดร้อน
2: ช่างเถอะ
3: พ่อไม่คิดจะว่าอะไรโจบ้างหรออ
2: ยากสิพ่ออยากจะต่อว่าโจคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมไม่บอกกันพ่อทั้งเป็นห่วงทั้งโกรธจนบางทีพ่อก็พูดแบบไม่คิดคุมตัวเองไม่อยู่กินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อทำอะไรไม่ถูกอยู่หลายวัน
3: พ่อ
2: แต่พ่อก็หยุดได้หมดเลยนะแค่คิดว่าได้เจอลูกมันสำคัญที่สุดแล้วแค่นั้นก็พอแล้วจริง
3: ๆพ
2: ่
3: อ
2: ไม่ต้องร้องไห้หรอกโจพ่อไม่คิดที่จะว่าอะไรลูกอีกแล้วจริงๆพ่ออาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดนะแต่พ่อเข้าใจนะยังไงพ่อก็จะไม่ทิ้งลูกให้ลูกเจอปัญหาคนเดียวอีก
3: โจขอโทษนะพ่อโจไม่ได้อยากทำให้พ่อเสียใจโจแค่มันอึดอัดมันหนักแล้วโจรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอไม่ได้เหมือนคนอื่นไม่เก่งไม่กล้าสู้กลัวว่าพ่อจะผิดหวังอะ
2: ลูกไม่ต้องเก่งตลอดเวลาเพื่อให้พ่อรักก็ได้นะต่อให้เราจะเป็นแบบไหนชอบอะไรหรือยังไงไม่แน่ใจเราก็ยังเป็นลูกพ
3: ่
2: อ
3: แต่โจจะทำให้พ่อเสียหน้าทำให้พ่อโดนคนพูดว่ามีลูก
2: ช่างคนอื่นเถอะพ่อเสียใจอย่างเดียวคือพ่อมัวแต่ทำงานจนไม่มีเวลาให้เราจนลืมสนใจว่าลูกเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรพ่อมันละเลยไปเองพ่อขอโทษนะโจ
3: เหมือนมีอะไรที่กดอยู่ในอกมานานเพิ่งได้ยกออกสักทีคำพูดของพ่อมันไม่ได้ลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่มันทำให้เรารู้ว่าพ่อไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเรากลัวมาตลอดว่าถ้าพ่อรู้พ่อจะผิดหวังจะมองเราแปลกไปแต่ตอนนี้พ่อยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังจับมือเราอยู่เหมือนเดิมพ่อโจขอโทษเหมือนกันนะพ่อโจแค่อยากให้พ่อเห็นโจแบบที่โจเป็นจริง
2: ๆพ่อเห็นแล้วแล้วพ่อจะพยายามทำให้บ้านเป็นที่ที่ลูกพูดได้ไม่ต้องหนีต่อจากนี้ถ้ามีอะไรหนักหนา บอกพ่อนะไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวอีก
3: ครับโจจะบอกพ่อจะไม่หนีหายไปไหนอีกแล้วครับ
4: วันนี้อยากกินอะไรสั่งเลยนะลูกย่าเนี่ยรับขวัญที่ร้านกลับมาบ้าน
0: คุณย่าน่าจะรอพี่พายกับแม่มาพร้อมกันนะครับ
4: ก็ย่าชวนแล้วพี่เราเขาก็บอกว่าติดทำรายงานกับเพื่อนแม่เราก็โอ้ยติดโน่นติดนี่ตอนนี้ทำงานประจำแล้วเนี่ยงานก็คงสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดแล้วลูกไม่รู้จะไปว่างเมื่อไหร่นี่ไม่รู้เลยนะว่าจะทำงานจนไม่มีเวลาดูลูกอีกหรือเปล่า
0: พีทดูแลตัวเองได้ครับคุณย่าพีทไม่อยากให้แม่เหนื่อยมากกว่าเดิมแล้วครับ
4: ดูแลตัวเองได้ก็ดีนี่งั้นย่าพูดตรงๆเลยนะถ้าเราคิดว่าตัวเองยืนได้ก็ควรเลือกทางที่มันดีจริงๆให้กับชีวิตไม่ต้องมาทำหน้ากังวลขนาดนั้นหรอกพีทย่าน่ะไม่ได้ไปชวนไปอยู่ด้วยหรอกนะย่าน่ะหมายถึงเรื่องเรียนน่ะ
0: เรื่องเรียนเหรอครับ
4: ใช่ไปอยู่โรงเรียนดีๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปิดโอกาสให้อนาคตเราเอง
0: ยังไงเหรอครับคุณย่าจะให้พีทย้ายที่เรียนไปโรงเรียนใหม่เหรอครับไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับ
4: ย่าหมายถึงไปเรียนเมืองนอกนะพีทอยากไปเรียนเมืองนอกไหมล่ะ
0: ฮะเรียนเมืองนอกเลยเหรอครับเรียนเมืองนอกอยู่ๆคำนี้ก็โผล่มาเหมือนคนผลักเราไปยืนที่ทางแยกอีกแล้วอ่ะข้อเสนอคุณย่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกทางเดินแต่มันเหมือนต้องเลือกชีวิตของตัวเองครั้งใหญ่เลย
5: ลูกไม้ในสายฝนขอบคุณทุกหัวใจที่ร่วมเดินทางเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา
2: ติดตามเรื่องราวของลูกไม้ในสายฝนตอนต่อไปได้ที่คนลุกทุ่ง FM 103แอปพลิเคชันคนลุกทุ่ง YouTube Fan Page Podcast คนลุกทุ่งขอบคุณการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
2: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857
7: เส
2: ีย
7: งจากผู้ทานอัลบาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
8: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
7: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: สถานีวิทยุเจเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22 นาฬิกาับปวริสาวรสิริประภาค่ะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 25-27 กันยายนนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15-27 กันยายน 2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25-27 กันยายน 2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับแพทย์ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือมาประสานงานได้ที่หน่วยทหารจิตกรีนบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
5: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
7: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2-0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อนหลังแพ้มาเลเซีย0-2ทีมทำให้ตะกร้อเสือเหลืองคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนอีก1เหรียญเงินได้จากหงสุระสวัสดียอดสารจอมพลังสาวไทยในรุ่น57กก.หญิงแม้เป็นตะคริวที่ขาทั้ง2ข้างแต่ยังคว้าเหรียญเงินมาได้หลังทำน้ำหนักรวมได้ที่219กิโลกรัมจากท่าสแนด97กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้ครั้งแรกผ่านที่222กิโลกรัมและไม่ขอยกต่อเนื่องจากเป็นตะคริวที่ขาขณะที่อีก1เหรียญทองแดงได้จากกีฬากาบัดดี้ทีมชายไทยแม้แพ้อินเดีย28-66คะแนนแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นครั้งแรกของทีมไทยในเอเชียนเกมทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มมา7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงขยับขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางเหรียญรางวัลเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
8: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: นลุกทุ่ง Next Music Long Play เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด
1: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
2: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอม

0: แก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
1: แล้วฉันไม่เจอ

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: ยาทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

0: ยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่สองแล้วครับ
1: อัลบาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569ในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตได้นำพระบรมราโชวาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานเกี่ยวกับการทำงานความว่าการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรือเล็กย่อมมีอุปสรรคข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้เป็นปกติดังนั้นในการปฏิบัติงานนอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วยังต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานและความร่วมจิตร่วมใจกันทั้งของเพื่อนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยงานจึงจะดำเนินลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุผลสำเร็จที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2528ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสำหรับพระบรมราโชวาทองค์นี้นะครับถือว่ามีเนื้อหาสำคัญเน้นย้ำในเรื่องของความร่วมมือและทัศนคติต่ออุปสรรคในการทำงานดังนั้นเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะครับในการดำเนินชีวิตซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแนวปฏิบัติจริงนะครับทั้งในด้านของการทำงานและก็การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้3ประการประการแรกก็คือด้านการบริหารจิตใจเมื่อเจอปัญหาจากพระราชดำรัสที่บอกว่าย่อมมีอุปสรรคข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้เป็นปกติเราสามารถทำได้นะครับโดยการสร้างภูมิคุ้มกันความเครียดเมื่อเวลาที่งานพังคอมพิวเตอร์เสียหรือแผนการเดินทางล่มอันนี้เราก็ให้บอกตัวเองทันทีนะครับว่านี่คือเรื่องปกติของโลกปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดใดๆและไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อกลั่นแกล้งเราแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตั้งสติแทนการโวยวายนั่นก็คือเมื่อเรานะครับยอมรับได้ว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ไปเสียเวลานะครับกับการตีโพยตีพายหรือหาคนผิดแต่ว่าจะเปลี่ยนพลังงานนั้นมาใช้ในการคิดหาทางแก้ไขแทนประการที่2นะครับด้านการพัฒนาตนเองจากพระราชดำรัสที่บอกว่านอกจากจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้วมีคำกล่าวที่บอกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในชีวิตจริงนะครับอาจจะเก่งวิชาการอย่างเดียวไม่พอคุณผู้ฟังอาจจะต้องหรือว่าคุณอาจจะเรียนจบเกียรตินิยมหรือว่าทำงานเก่งมากแต่ถ้าสื่อสารไม่เป็นทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้งานก็พังได้เช่นกันและอีกประการหนึ่งก็คือฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น อันนี้เราจะต้องมีการฝึกฝนไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดการฟังการเจรจาต่อรองและการควบคุมอารมณ์ควบคู่ไปกับความรู้ในวิชาชีพเสมอและก็หลักข้อประการที่3นะครับก็คือด้านความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมหรือว่าทีมเวิร์คจากพระราชดำรัสนะครับที่ตรัสว่ายังต้องอาศัยความร่วมมือประสานงานและความร่วมจิตร่วมใจกันโดยการลดอัตราของตนเองนั่นก็คือการยอมรับว่าเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำเรื่องใหญ่ให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเปิดใจรับฟังไอเดียจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าการให้เกียรติคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าเพื่อนร่วมงานในระดับเดียวกันหรือแม่บ้านหรือแม้กระทั่งพนักงานส่งเอกสารทุกคนคือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ขับเคลื่อนให้งานสำเร็จการพูดจาดีๆและให้เกียรติทุกคนจะทำให้เรานั้นได้รับความร่วมมืออย่างเต็มใจและก็สุดท้ายพร้อมที่จะเป็นผู้ซัพพอร์ตหรือว่าให้การสนับสนุนนั่นก็คือเมื่อคนอื่นเจอปัญหาเราไม่เพิกเฉยหรือว่าคิดว่าไม่ใช่ธุระของเราแต่เราควรที่จะยื่นมือเข้าช่วยตามกำลังเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมจิตร่วมใจซึ่งก็สามารถที่จะสรุปได้นะครับใน1ประโยคเลยนะครับบอกว่าเมื่อเจอปัญหาให้มองเป็นเรื่องธรรมดาและใช้ทั้งความรู้คู่ความอ่อนน้อมในการจับมือกับคนรอบข้างเพื่อผ่านมันไปเพราะฉะนั้นนะครับการต้อนรับวันใหม่ด้วยใจที่สดชื่นแจ่มใสสร้างนิสัยมุ่งมั่นพัฒนาด้วยการกระตุ้นปลุกใจสอนใจว่าวันนี้เราจะทำงานให้ดีที่สุดวันนี้จะสร้างคุณค่าให้ตัวเองวันนี้จะเตรียมงานไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาจะทำให้ทำงานได้ทันทีเพราะว่าครึ่งหนึ่งของความสำเร็จเกิดจากการเริ่มต้นที่ดีวันนี้เราจะทำงานให้เสร็จที่ทำงานนั่นก็คือเมื่อทำงานอย่างเต็มที่ให้จบที่ทำงานก็เป็นการลดความจำเป็นในการที่จะเอางานหรือเอาความเครียดกลับไปทำที่บ้านให้เวลากับคนในครอบครัวอย่างแท้จริงเมื่อกลับถึงบ้านเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์และก็ความอบอุ่นลดความเป็นมนุษย์งานลงบ้างเพื่อให้ไม่ได้ใช้ชีวิตถูกกลืนกินไปกับงานจนเสียตัวตนและก็เสียสุขภาพก็ขอให้ได้จำเอาไว้นะครับว่าไม่มีความสำเร็จในการทำงานใดที่สามารถทดแทนความล้มเหลวในครอบครัวได้ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในดีดครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับช่วงวันนี้ในอดีตซึ่งทุกๆเหตุการณ์นะครับก็ตรงกับวันที่26กันยายนในปีต่างๆเหตุการณ์แรกนะครับเริ่มที่26กันยายนพุทธศักราช2123เซอร์ฟรานซิสเดรกนะครับนักสำรวจและก็นักเดินเรือชาวอังกฤษสามารถที่จะแล่นเรือได้รอบโลกได้สำเร็จนะครับโดยเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2120เขาได้เดินทางออกพร้อมกับเรือ5ลำนะครับสู่มหาสมุทรแปซิฟิกผ่านช่องแคบแมกจันแลนแต่หลังจากที่เรือหลายลำนะครับก็ได้รับความเสียหายจนเหลือแต่ลำของเขาเพียงลำเดียวนะครับที่ชื่อโกลเด้นไฮเขาได้แล่นเรือนะครับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกจนถึงเกาะเปรูนะครับแล้วก็เดินทางกลับอังกฤษผ่านแหลมกูดโฮปซึ่งถือว่านับเป็นนักเดินเรือชาวอังกฤษคณะแรกนะครับที่เดินทางรอบโลกได้สำเร็จซึ่งต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2128สมเด็จพระราชาสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่1ก็ทรงแต่งตั้งนะครับให้เขาเป็นอัศวินหรือว่าเซอร์ต่อมานะครับ26กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพ่อบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนะครับที่จังหวัดยะลาซึ่งเขื่อนบางลางนะครับเป็นเขื่อนดินเขื่อนหินนะครับถมแกนดินเหนียวมีความสูง85เมตรสันเขื่อนนะครับยาว430เมตรกว้าง10เมตรมีความจุ 1,420 ลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็ 2,080 ตารางกิโลเมตรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับขนาดเครื่องละ 24,000 กิโลวัตต์จำนวน3เครื่องเขื่อนบางลางนะครับเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านชลประทานและการผลิตกระแสไฟฟ้าสร้างปิดกั้นแม่น้ำตับแม่น้ำปัตตานีนะครับที่บริเวณบ้านบางลางอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2519แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2524นะครับแล้วก็มีพิธีเปิดนะครับในวันที่26กันยายนพุทธศักราช2524ครับแล้วก็ต่อมาครับวันครอบครัวนะครับในประเทศอื่นๆนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับวันครอบครัวนี่จะตรงกับวันที่14เมษายนของทุกปีส่วนวันครอบครัวนะครับของชาวอเมริกันก็จะตรงกับวันอาทิตย์แรกในเดือนสิงหาคมและก็ในขณะเดียวกันนะครับวันครอบครัวแห่งชาติหรือว่า National Family Day นะครับจะตรงกับวันที่26กันยายนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันครอบครัวแห่งชาติวันครอบครัวนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละประเทศก็จะมีการจัดขึ้นนะครับในวันที่ที่แตกต่างกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือจุดประสงค์ในการก่อตั้งหรือว่าการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั่นก็คือการอยากให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวนะครับได้ใช้ชีวิตพักผ่อนหรือว่าหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัวต่อมานะครับวันที่26กันยายนพุทธศักราช2418คอร์สนะครับหนังสือพิมพ์รายงานข่าวของทางราชการและหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของคนไทยออกเป็นฉบับปฐมฤกษ์ภายหลังนะครับได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นข่าวราชการในปีพุทธศักราช2419หนังสือพิมพ์คอร์ดนะครับในสมัยรัชกาลที่5ก็มีการรื้อฟื้นหนังสือราชกิจจานุเบกษาขึ้นใหม่โดยเป็นหนังสือทำนองบอกข่าวราชการข่าวในราชสำนักประกาศ
พระราชบัญญัติต่างๆโดยกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์แต่นั่นก็ทำให้การรับรู้ข่าวสารนี่ล่าช้าหรือบางข่าวนี่บางเรื่องก็ตกหล่นดังนั้นจึงนำไปสู่การจัดทำหนังสือพิมพ์คอร์ดสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์พระอิสริยยศในขณะนั้นทรงเห็นว่าหนังสือราชกิจจานุเบกษาไม่สามารถที่จะแจ้งข่าวได้ทันเหตุการณ์จึงมีพระดำรินะครับในการจัดทำหนังสือพิมพ์สำหรับบอกข่าวสารราชการรายวันสำหรับที่จะแจกจ่ายในหมู่เจ้านายและก็ข้าราชการสำนักผู้สนใจโดยทรงชักชวนเจ้าพี่เจ้าน้องนะครับมาร่วมก่อตั้งเป็นคณะผู้จัดทำเรียกว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คอร์ดนะครับซึ่งคำว่าคอร์ดนี่มีที่มาจากคำว่าคอร์ดซึ่งแปลว่าพระราชสำนักตั้งสำนักงานอยู่ที่ชั้นล่างของพระตำหนักหอนิเพศพิทยาคมภายในพระบรมราชวังเพราะฉะนั้นหนังสือพิมพ์คอร์ดฉบับปฐมฤกษ์เล่ม1แผ่นที่1นะครับออกเมื่อวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2418แล้วก็ต่อมานะครับก็นำไปสู่การส่งหนังสือพิมพ์ข่าวสารนะครับก็คือในช่วงแรกของการออกหนังสือพิมพ์สมาชิกก็จะเข้ามารับหนังสือพิมพ์ที่สำนักงานอย่างสม่ำเสมอแต่นานวันเข้านะครับมักไม่มีใครนะครับที่จะไปรับหนังสือดังนั้นทำให้หนังสือนี่มีการตกค้างอยู่ที่สำนักงานจำนวนมากจึงนำไปสู่การที่มีคนส่งนะครับหรือว่าคนเดินส่งหนังสือพิมพ์แก่สมาชิกซึ่งเรียกว่าโพสแมนซึ่งก็มาจากคำว่าโพสแมนซึ่งแปลว่าบุรุษไปรษณีย์คิดค่าบริการปีละ2บาทพร้อมกันนั้นก็ได้ยกเลิกการคิดเงินค่าปรับไปด้วยเพราะฉะนั้นเด็กผู้ที่ส่งหนังสือก็จะได้แต่งตัวใส่เสื้อกางเกงสีน้ำเงินสะพายกระเป๋าหนังสือนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นที่จุดสังเกตนะครับเรียกว่าโพสแมนแล้วก็พัฒนาไปสู่การติดไปรษณีย์อากรนะครับหรือว่าสแตมป์จึงจะมีการส่งได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นจุดกำเนิดของบุรุษไปรษณีย์แล้วก็สแตมป์ซึ่งก็มาจากการจัดส่งหนังสือพิมพ์นั่นเองครับแล้วก็เหตุการณ์นะครับของวันที่26กันยายนยังไม่จบนะครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการครับ

ครับกับเข้าสู่ช่วงท้ายช่วงที่3ของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่26กันยายนอีก1เหตุการณ์นะครับนั่นก็คือ26กันยายนพุทธศักราช2566คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับแห่งราชวงศ์จักรีโดยคณะรัฐมนตรีนะครับกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ก่อนที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับจะพระราชทานชื่อวันดังกล่าวนะครับในปี2566ครับและนี่ก็คือช่วงเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับเนื้อหาสาระต่างๆก็นำมาให้คุณฟังได้รับฟังกันช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 0:00 นตรงถึง 0:30 นสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คนลุกทุ่ง
1: Next
0: Music Long Play ฝั่งเพลงฮิตที่ติดเทรนต่อเนื่องที่สุด
1: Next
0: Music Long Play ฝั่งเพลงฮิตติดเทรนต่อเนื่องที่สุด

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญยฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดความฉลาดสามารถและความเจริญก้าวหน้ามนุษย์จึงใฝ่ศึกษากันอย่างไม่รู้จบสิ้นแต่เมื่อพิเคราะห์ดูแล้วการเรียนความรู้แม้มากมายเพียงใดบางทีก็ไม่ช่วยให้ฉลาดหรือเจริญได้เท่าไรนักถ้าหากเรียนไม่ถูกท่วนไม่รู้จริงแท้การศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อย2ประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริงควรจะได้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจตามอำนาจความเหนียวนำของอคติไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชังมิฉะนั้นความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำพรางไว้หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆโดยปราศจากโทษไม่ได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2524
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่20กันยายนซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติทางรายการก็ได้นำเสนอเรื่องราวความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติและก็เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ ก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับได้บันทึกเอาไว้โดยในวันนี้นะครับจะเป็นพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงานวันรพีณพระที่นั่งณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพุธที่27มิถุนายน2516โดยพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายอุกฤษมงคลนาวินคณะบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำคณะกรรมการจัดงานวันรพีนะครับเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายได้ที่เกิดจากการจัดอภิปรายที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอานันทมิดลสาขาวิชานิติศาสตร์ซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้นะครับในหัวข้อก็คือหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายและผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายอันกฎหมายนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าเป็นหลักของการเป็นอยู่ร่วมกันในชาติบ้านเมืองเพื่อให้การเป็นอยู่มีระเบียบเรียบร้อยและให้ทุกคนที่อยู่ในชาติสามารถที่จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองโดยไม่เบียดเบียนกันหน้าที่ของผู้ที่รักษากฎหมายและผู้ที่ปฏิบัติกฎหมายก็มีหลายด้านด้านแรกก็คือที่จะให้บุคคลต่างๆสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและถ้ามีเหตุใดก็ทำให้ปฏิบัติการในทางกฎหมายเป็นไปโดยยุติธรรมไม่ทำให้ผู้ใดเสียเปรียบกันมากเกินไปในด้านนี้ก็จะต้องให้ประชาชนทั้งหลายมีความรู้ในข้อกฎหมายต่างๆซึ่งท่านได้ทำการบริการชี้แจงเรื่องกฎหมายแก่ประชาชนอยู่แล้วนอกจากนี้จะต้องศึกษากฎหมายให้สามารถที่จะบริการประชาชนได้ดีที่สุดคือถ้ามีช่องโหว่หรือมีกฎหมายที่ไม่เหมาะสมแก่เหตุการณ์ก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีเราจะต้องพิจารณาในหลักว่ากฎหมายมีไว้สำหรับให้มีความสงบสุขในบ้านเมืองมิใช่ว่ากฎหมายมีไว้สำหรับบังคับประชาชนถ้ามุ่งหมายที่จะบังคับประชาชนก็กลายเป็นเผด็จการกลายเป็นสิ่งที่บุคคลหมู่น้อยจะต้องบังคับบุคคลหมู่มากในทางตรงกันข้ามกฎหมายมีไว้สำหรับให้บุคคลส่วนมากมีเสรีและอยู่ด้วยกันด้วยความสงบบางทีเราต้องตรากฎหมายขึ้นมาก็ด้วยวิชาการซึ่งได้มาจากต่างประเทศเพราะวิชากฎหมายนี้ก็เป็นวิชาที่กว้างขวางจึงต้องมีการทำอะไรอย่างหนึ่งแต่วิชาการนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือท้องที่ของเราบางทีเคยยกตัวอย่างมาเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของประชาชนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเราเอากฎหมายไปบังคับประชาชนเหล่านั้นไม่ได้เพราะว่าเป็นความผิดของตนเองเพราะการปกครองไม่ถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกลจึงไม่สามารถที่จะทราบถึงกฎหมายความบกพร่องก็อยู่ทางฝ่ายที่บังคับกฎหมายมากกว่าฝ่ายที่จะถูกบังคับข้อนี้ควรจะถือเป็นหลักเหมือนกันฉะนั้นจะต้องหาวิธีที่จะปฏิบัติกฎหมายให้ถูกต้องตามหลักของธรรมชาติมีข้อกฎหมายเฉพาะอย่างหนึ่งที่ได้เคยประสบอันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะแต่ก็ขอมาเล่าให้ฟังและถือว่าเป็นข้ออย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็เกี่ยวกับที่ดินอีกแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ห่างไกลอย่างเช่นในป่าสงวนซึ่งทางราชการได้ขีดเส้นไว้ว่าเป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกแต่ว่าเราขีดเส้นไว้ประชาชนก็มีอยู่ในนั้นแล้วเราจะออกกฎหมายป่าสงวนไปบังคับคนที่อยู่ในป่าที่ยังไม่ได้สงวนแล้วเพิ่งไปสงวนทีหลังโดยขีดเส้นบนกระดาษ ก็ดูชอบกลอยู่แต่มีปัญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเส้นแล้วประชาชนที่อยู่ในนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายไปถ้าดูในทางกฎหมายเขาก็ฝ่าฝืนเพราะว่าตรามาเป็นกฎหมายโดยชอบธรรมแต่ถ้าตามธรรมชาติใครเป็นผู้ทำผิดกฎหมายก็คือผู้ที่ขีดเส้นนั่นเองเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในป่านั้นเขาก็อยู่ก่อนเขามีสิทธิในทางเป็นมนุษย์หมายความว่าทางราชการบุกรุกบุคคลบุกรุกกฎหมายบ้านเมืองข้อนี้ก็เป็นปัญหาและก็เกิดวุ่นวายขึ้นมาหลายครั้งเมื่อได้ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกในป่าสงวนและข้อนี้ก็เคยพูดมาแล้วอาจฉงนว่าทำไมมาพูดอีกก็เพราะว่ามีความคิดไปอีกขั้นหนึ่งบุคคลเหล่านั้นผิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อป่าสงวนนั้นทางราชการเปิดให้เป็นป่าเปิดจับจองได้แต่บุคคลที่อยู่ในนั้นกลับเป็นผู้บุกรุกที่เจ้าของอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่เพราะว่าเมื่อเปิดแล้วผู้ที่อยู่ในป่าและปฏิบัติดำเนินชีวิตอย่างธรรมดาควรที่จะมีสิทธิ์ในที่นั้นแต่กลับมาเป็นผู้บุกรุกบุกรุกที่ดินที่มีเจ้าของนี่ก็เป็นเพราะเหตุว่าเมื่อป่าสงวนนั้นเปิดออกมาเป็นป่าเปิดก็มีผู้ไปจับจองทำกินผู้ที่ไปจับจองทำกินก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไปที่อำเภอแล้วก็ไปขอจองผู้ที่เป็นเจ้าของที่ไปจับจองไว้ก็ถูกต้องตามกฎหมายก็ไปขับไล่คนที่อยู่ในนั้นคนที่อยู่ในนั้นเดิมก็กลับเป็นจำเลยเป็นจำเลยในกรณีว่าบุกรุกที่ของคนอื่นอันนี้ก็เห็นว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งและกฎหมายที่มีอยู่เรื่องการจับจองที่ก็มีว่าทุกคนสามารถที่จะไปจองที่ที่ว่างเปล่าหรือที่ว่างเปล่าที่ไม่ห่วงห้ามแต่ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็พยายามที่จะบอกให้เจ้าหน้าที่ทราบหมายถึงเจ้าหน้าที่ปกครองว่าน่าจะมีทางหนึ่งถ้าเราเปิดป่าที่เป็นป่าสงวนหรือป่าจำแนกป่าอะไรที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปควรที่จะห้ามไม่ให้มีการจับจองหรือห้ามไม่ให้จับจองเป็นระยะเวลา1ปีมีกำหนดบ้างนี่ก็เป็นเพราะว่ากฎหมายซึ่งต้องปรับปรุงถ้าเราทำเช่นนั้นก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้พวกที่ไปจดชื่อเอาไว้จัดการเปิดคล้ายๆไปตั้งคิวอยู่ก่อนที่จะเปิดผู้ที่จับจองในลักษณะนั้นโดยมากก็รู้ล่วงหน้าซึ่งก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าว่าจะจัดป่านั้นไม่ให้เป็นป่าสงวนก็จะไปเซ็นชื่อหรือไปจองที่จะจองก็ควรที่จะห้ามไม่ให้ทำหรือว่าไม่ให้เป็นเช่นนั้นแล้วถ้าเปิดออกมาก็น่าจะเป็นหน้าที่ของที่ทางราชการหรือว่าทางจังหวัดนั้นๆในจังหวัดได้ก็คือเป็นผู้ที่จะจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินอยู่หรือแก่ประชาชนที่อยู่ในนั้นแล้วจึงจัดสรรที่ดินที่ทำหากินโดยสุจริตแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาความวุ่นวายแม้ปัญหาการก่อการร้ายก็จะขจัดไปได้ฉะนั้นก็จะต้องมีการวิจัยหรือมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วนซึ่งอาจจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ที่จะแก้ไขกฎหมายให้ถูกต้องต้องเป็นเรื่องของทางสภานิติบัญญัติที่จะแก้กฎหมายแต่ว่าถ้าสภานิติบัญญัติซึ่งถ้าตามปกติก็จะประกอบด้วยผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรนั้นก็อาจมีนักกฎหมายบ้างแต่ส่วนมากนะครับก็เป็นผู้ที่เป็นผู้แทนราษฎรอาชีพก็คือผู้ที่ไปลงหาเสียงไว้แล้วก็เข้าไปในสภาสังกัดของพรรคการเมืองไม่ได้เป็นนักวิชาการแท้จึงต้องอาศัยนักวิชาการ นั่นก็หมายถึงผู้ที่ศึกษากฎหมายโดยแท้ถ้านักกฎหมายที่ศึกษาในทางกฎหมายโดยแท้ไม่ได้สนใจในปัญหาที่แท้จริงมัวแต่มาดูเพียงทางทฤษฎีของกฎหมายก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้านักกฎหมายหรือว่าผู้ที่สนใจกฎหมายได้ไปดูข้อเท็จจริงต่างๆกฎหมายก็จะช่วยให้บ้านเมืองมีความเรียบร้อยก็จะทำให้ช่วยทางนิติบัญญัติชี้ทางให้สภานิติบัญญัติว่าควรจะปรับปรุงกฎหมายที่ตรงไหนต่อไปนะครับในหัวข้อประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินประชาชนจะเป็นทาสของคนอื่นที่เล่าให้ฟังเช่นนี้เพราะว่าได้ประสบปัญหานี้มีความเดือดร้อนอย่างยิ่งว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินและไร้ที่ดินแล้วก็จะทำงานเป็นทาสเขาซึ่งเราไม่ปรารถนาที่จะให้ประชาชนไทยเป็นทาสคนอื่นในเมืองไทยนี้ที่ผ่านมานะครับประชาชนแต่ละคนเป็นไทยแท้คือมีที่อยู่อาศัยมีอาชีพที่เป็นเอกเทศที่จะเลี้ยงตัวเองได้แต่วันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่ากลัวก็คือประชาชนกำลังจะเป็นทาสที่ดินให้กับนายทุนมากดหัวซึ่งข้อนี้ก็น่าคิดอยู่เพราะว่าเมืองไทยซึ่งเคยโดนประนามจากคนบางส่วนว่าเป็นระบบศักดินาจักรวรรดินิยมคุณฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อพระราชอาชีรภาพนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ศาสตราจารย์ดร.อุกิตมงคลนาวินนะครับในประเด็นเรียกว่าประชาชนในเมืองไทยจะไร้ที่ดินนะประชาชนจะไปทาสคนอื่นก็ยังไม่จบนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงนี้นะครับไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนลานดุสิตาค่ะท่านผู้ฟังคะการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศแม้จะทรงตรากตรำพระวรกายและทรงเหน็ดเหนื่อยแต่การได้ทอดพระเนตรภูมิประเทศที่งดงามด้วยโขดเขาลำเนาไม้สายน้ำสัตว์ป่าดอกไม้นานาพันธุ์แม้แต่ดอกหญ้าหลากสีก็ทำให้ทรงชุ่มชื่นพระราชฤทัยหายเหนื่อยไปได้บ้างค่ะขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศเมื่อทรงว่างจากพระราชกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรป่ารอบๆพระตำหนักซึ่งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานทรงพบว่าป่าไม้มีสภาพแห้งแล้งบางส่วนถูกลักลอบตัดไม้หรือมีผู้บุกรุกเข้าไปทำไร่เลื่อนลอยจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังและอุทยานแห่งชาติภูพานกรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่าเสริมธรรมชาติขึ้นมีพระราชดำริให้ปลูกทั้งไม้เศรษฐกิจไม้โตเร็วไม้บำรุงดินและไม้ที่เป็นอาหารสัตว์ได้แก่ไม้ประดู่ไม้พยูงตะเคียนมะค่าขี้เหล็กสะเดานนทรีป่ามะกอกเคลื่อมพระพาว่าใส่มะขามป้อมเป็นต้นค่ะและจ้างราษฎรยากจนในบริเวณใกล้เคียงที่เคยลักลอบตัดไม้มาก่อนครอบครัวละ1คนมาเป็นแรงงานปลูกป่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับทรงงานที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศก็จะทรงปลูกต้นไม้และปล่อยสัตว์ป่าหายากจำพวกนกยูงไทยไก่ฟ้าไก่ป่ากระจงและนกนานาชนิดทุกครั้งค่ะณบริเวณพื้นที่ใกล้พระตำหนักภูพานราชนิเวศมีดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งดอกเล็กๆสีม่วงและสีน้ำเงินสดมีกลิ่นหอมพอถึงปลายฤดูฝนเข้าต้นฤดูหนาวก็จะบานสะพรั่งไปทั้งทุ่งกว้างในอนาบริเวณ50ไร่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามว่าดอกดุสิตาทุ่งกว้างแห่งนั้นจึงเรียกกันว่าลานดุสิตาและในทุ่งกว้างนั้นก็ยังมีดอกไม้ป่านานาชนิดอื่นๆขึ้นแซมอีกหลากสีหลายชนิดเช่นดอกไม้ป่าสีขาวดอกกลมๆที่ขึ้นดาราดาษเต็มท้องทุ่งได้รับพระราชทานนามว่ามณีเทวาส่วนดอกสีเหลืองทองคล้ายกล้วยไม้ขนาดจิ๋วมีนามว่าสร้อยสุวรรณาดอกสีม่วงอมชมพูพระราชทานนามว่าทิพเกศรดอกสีฟ้าหม่นคล้ายทิวลิปขนาดจิ๋วทรงเรียกว่าสรัสจันทรในปีพุทธศักราช2527ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ราษฎรที่ยากจนบ้านดงยอตำบลพังกว้างจำนวน20คนเป็นแรงงานปลูกพันไม้ป่าเพิ่มเติมเสริมธรรมชาติปรับปรุงตกแต่งลานดุสิตาและลานหินใหญ่บนเนินเขาบริเวณใกล้เคียงทำให้ภูมิทัศน์โดยรอบงดงามราวกับสวนสวรรค์ค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา 30 นาทีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้
6: วันนี้วันพระตั้งจิตรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: เสียงจากผู้ทานอะวาโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะวาโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119

0: พูดตรงนะพวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านไม่ได้ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119
2: หอม
3: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
4: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
5: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official @qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กทมประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบและศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านคุณติตรีสายสว่างรายงานครับ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประกาศดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่และส่งผลให้การสัญจรการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศครอบคลุมใน3เขต13แขวงทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหากพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการต่อไปขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงอาทิบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวแยกพงเพชรและอีกหลายพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางเพื่อป้องกันเหตุและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมส่วนส